เรื่องมัน80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมง

0: าพี่น้องสถานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี้มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะ1มีหนัง
1: ครับๆ
0: 2มีลิเก
1: คร
0: ับ 3มีดนตรี
1: ครับ
0: ๆโอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบุญศรีรัตนังนึ
1: นั่นๆๆนั่นๆกำ
0: เดียวก่อนปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยเพราะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีก
1: ันแม่นๆๆพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดชะงบในงานถ้าหยับได้จับได้คนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
1: แม่นๆๆๆๆ
0: โอ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องรับใจกาหนัง
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: แม่นแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าตีกันหน้าโหงลิเกคือคนนั่นก่อเหตุนั่นหับใจกาลีเก
1: เออเอออย่างเงี้ย
0: ถ้าตีกันหน้าเวทีเออเวทีดนตรีหือหับใจกาดนตรีตกลงก่อ
2: ต้องเลยอย่างเงี้ยถ้ามันยังอ้ามเขาบลา
1: แม่นแม่น

0: ไปพร้อมกับพี่ตีไอ้เลยเฮ้ย
1: มวก
0: น้องงามเนาะ
1: ไอ้มวก
0: เอ้ยมันยอง
1: ไอ้เจ้าตังหือหางเครื่องกะ
0: เออจ้าไม่เกินตังหรู
1: เออที่เขาขอประจายการนี่มาเฮ
0: ้ยผมไม่ยังไงไอ้ห
1: ัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไ
2: อ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวไอ้ห
0: ั
2: วไอ้หัวไ
0: อ้
2: ก็เห็นกันจนได้เน
0: า
2: ะไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกากำนันเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อีเงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: าแม่งั้นมันมีอย่างว่าแม
1: ่อ้าวฟังเฮอดีนะป่าเดียวนี่ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสมอายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบกาดนตรีของบุญศรีละตันนัง
0: เออว่าแม่ว่าแม่คำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือนั้นมันเราใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีละตันนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: นะ 25,000
1: เออ 25,000 บ่ได้หรอกไอ้หมวกกับปี่เอ้ยก็รับผิดชอบไปเนอะกำเดียวเอาชะตางไปเสียฮือเปิ้นเหียนเนอะ
0: โอ้ยหน่อดนตรีบุญศรีละตันนังแป้งไม่แป้งบอด 25,000 ก็ได้ว่าหมวกปัน 2,000โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกะลำปีนี้จะคุ้มกาดนตรีก่อนนั้นเสียงเพราะเมียเสียเพราะเล่าแต่เอ้ยเฮ้ย

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โอ้แล้วไผมาห้องได้หมอพ่อพ่อหัวมันลําไยอบแห้งแต
0: ่ปะบ่ได้งานเล่นตาคนเฒ่านี่เนี่ยบักกําลังเครียดเครียดเรื่องดําไหนอยู่นะฮะ
1: โอ้ลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่ว่าดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษตัวเปิ้นก
1: ็มีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลําไยสักหน่อยบ่
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ้นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงให้มึง5ปันออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก่อนเนาะก็อาจจะได
0: ้กะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: xem bà. Chá tán cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhân mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lung cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên trái đáy bà phàn xem.
1: Có khâu áo ý buông ý tẹc xùn gần bái phong nè. Bớt bà xin bái bà thua nữ. Lấy lung cháy mì rồi bớt phong cả.
0: Có mì phong ý tự nhỏ. Như đây mắn bị leo có. Lắm nháy cả nhân mì hàn dù có chún gần bái nè cả.
1: มันก็ต้องมีการหย่ำตีนกันพ่องวิ่งเต้นกันพ่องนะลุงใจแบบเดียวอ่ะ
0: กันลุงคือมึงถึงห้าปันละลูกแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่างห้าปันนะมันกล้าบัดสมาชิกเขาลูก
0: เอาอีกลุงคือมึงแถมสองปันเป็นเจ็ดปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยล่ะ
1: ห้ามให้
0: บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวไหน
1: ตกลงเลย

0: วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพ่อโคนะนั่งรอกันเป็นแลบแ
1: ต่ใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้แต่ใดก็วันนี
1: ้นี่รอ 250,000 กันเนี่ย
0: หาช่องแขน5ก่อนกะโตกดีแท้เอออันมึงมักหลับงัวว่าหลับควายบ่ะแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ่ะ
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง 250,000 กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ่ะหลับบ่ะ
2: จำนวนเงิน 250,000 บาท
3: หลับแป๊บก่อนนะ
2: หักหนี้เก่าย้อนหลัง3ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250บาทเนี่ยบ่แชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกะลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3ปีบ่ได้ซ้ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันนี่มึงโหลมันมาใช้หนี้ลุงโหลแชมป
1: ์โอ้จะไปอุนักจะไปอุนักเอาไป50ผมมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้หนอหนอมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮากูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้ 7,000 นะกะลุงยังยังสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนเนอะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูนอเอากูมาแห้งแต่แล้วเนี่ยนอนอ

0: มันเลี้ยงเมื่อเอาไผ่มาตวยหั่นน่ะ
1: เมียเฮาป่ะย่าแม
2: ่สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่เออสวัสดีลูกเอากระเป๋าไปเก็บไว้ในเฮือนเนี่ยไปลูกไป
2: อะไรเป็นในเฮือนจ้ะแม
0: ่บ่จะมาเจ็บหัวกับเมียบัลลิงนี่ถามว่ารู้นี่โอ้ย

0: เมียบะลิงไปหวดเข้าเฮ้ยแม่กะม
1: ออะไรเป็นหวดเข้าจ้ะแม่
0: บ่หวดเข้าก็บ่ฮู้จักก็มาอ้านไปเก็บใบมัตตาเสือเฮ้ยแม่กะมออีแม่จ๋ามาใส่ห่อนึง
1: อะไรเป็นใบมัตตาเสือจ้ะแม
0: ่บ่เลี้ยวละลูนี่

0: แม่บอกให้เอาเนื้อมาคั่วอะไรเป็นคั่วกระทะก็ไม่เห็นมีแม่กระทะอยู่ไหน
1: บ่อันยังเป็นกระทะ
0: ก็กระทะไงแม
1: ่กระทะบะหมี่มีก็แม่ทะ
0: สงสัยเขาจะไม่เรียกเหมือนบ้านเราแม่ทะอยู่ที่ไหน
1: แม่ทะก็อยู่จังหวัดลำปางกั่วกะ
2: หมูเฮา
3: อันยังนั่นปิ๊บ
2: มาฟังนี่หรอแม่ปัวก็บ่ฮู้กรรมไทยลูกไปก็บ่ฮู้กรรมเมืองมันอย่างมาม่วนครับ

0: กินโคกไหมหนูซื้อมาให้แม
1: ่บ่อยู่ดีๆจะมาถามพ่อโคกเอาเขียงมาให้กันกินอยู่ต้องกันบ่ได้ละลูกนี่บะลิงบะลิงมานี่ก่อนนะ
2: ไอ้หยังแม
1: ่เมียมึงอ่ะจะเอาไปที่ไหนก็ไปเห็นเอออยู่ดีๆมาถามเอาโคกคือแม่มึงกินมา
2: ไปใจใหญ่แม่โคกก็คือน้ำหวานไปใจโคกตำน้ำพริกมาได้มันคนละอย่างลูกแม
1: ่เออแม่มึงนึกว่าโคกติดตำน้ำพริกบะลิงแล้วปีใหม่แล้วเอาเมียมึงปิดกรุงเทพเห็นเหรอก็มาอ้างคืนอยู่แม่มึงตายแน่ๆเออลูกไปกรุงเทพ

0: แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เพิ่นเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เพิ่นกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเด
0: ้อเอ้แม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรมือเนาะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: มือเหมือนกําเดียวแหละขอร้องกํา
0: เดียวนะฮะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้บ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกว่าพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6 วันพวก
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไหล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่โอ้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปท่ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกับเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตาโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างนี้บัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูพังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนไม่ได้พูดได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้ยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้ครับเต้กับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนาะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันท้ายจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ยังเพชรพอแดดอ้อยผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเน้อหัวเน้ออ๋อก็มีละน้ำผักปังอีแม่ข้นหนูเป็นแหลบพะละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: วัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยสมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยสมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: แล้วที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือผม

0: รอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
1: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
2: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้วใช่แล้ว

0: แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม
1: ่เจ็ดฉี่เฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินบ่หมดละไว้ท่านจะให้แม่มึงกินลูก
2: เกินแล้วไปกะจะให้ข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
1: โอ้อันแมวเจ็ดฉี่มันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยกับกับมันเนี่ยเนอ
2: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำคน
1: หูกะชูบะเจือบอกข้าจะถามมันเฮ้ออันพ่อจื้อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าจื้อว่าใดลูกอันแล้วลูกจื้อว่าใดลูกแหมอันพ่อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูก
2: มาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่วังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
1: ่เอาเว้ยเจ็ดฉี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็คือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพนเอาโอ้แมวบอกนะมาขี้ใส่มือกูนี่แขวะ
2: เออก็นึกว่ามันหูกำคน
1: พอดีกะ
2: เป็นว่าสู่บีบแหงมัน

0: ขอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมกำครับบ่ฮู้ว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้หยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมฮักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉีหาหยักที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉีนะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีลายพันเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้โหอันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: อง
1: เฮ้ย
0: ปีนี้ปลูกหยัง
1: เฮ้อไอ้จะปลูกมันอะรู้นะลองไกวดําปีอ่ะปีนี้เตื้อราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
0: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
1: เออ
0: มันอะรู้ปีแล้วแล้วหลาบแต่แต้มปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะก็ว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอะรู
1: ้เออขอเจื้อไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกำคนมันอะรู้มันอะรู้และเจ้าจะหูซึก
1: เว้ปากแก่ปากน้อ

0: ันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันพุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่มันม่วนสักกันเน
1: าะงั้นมาตันนั่งเตอะจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอะไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องเหมาะกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอะ
1: บ่าต้องรถเครื่องอะไอ้กองรถถีบบันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: หันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวไว้เหี้ยหันก
1: ่อ
0: มันอะรู้ตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอสิไปมาซ้ำกันเขียวเอจะเอายาอย่างมาใส่มันอรูบอกมันตายจอยฮะ
0: นี่กะยาแก้มันอรูตายจอยอ่ะ
1: ยาอย่างเขียว
0: ต้มน้ำฮ้อนเดือดเดือดท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถท่านเนี้ยยาแก้มันอรูตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนอะคุณกอง
1: เว้เมียแต่เมียเนอะ

0: เอ้ย
1: โอปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
0: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
1: ใ
0: จปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
1: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
0: า
1: ะ
0: มื้อเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
1: โอ้ดีก่
0: อโอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
1: โอ้ดอกเงินกายกอง
0: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก้ขนองนะกะถ้ามีดอกแก้ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปลาก็ถูกเอาดอกแก้น้ำมะลวกกับน้ำพริกห้าจบมาเป็นมาหกก้นปูดหรือบะ
1: เนี่ยไอ้กองนี่มาใจเขาสอนเนอะ
0: เออ
1: ไอ้กองเนี่ยอย่างนี่บอกวางแผนน่ะ
0: มีไอ้มีล่ะคนวางแผนไอ้มีรู
1: ้ใครอะ
0: นั่งยูทูบมา
2: อะไรล่ะคุณกองไอ้ยังที่บดีนะเอามาลงที่ข้าหมดน่ะบุ๊ดจะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลงปัดกันเปล่าตบใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แผ่นสองสามวันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หัวผมใจ

0: แล้วมาแล้วหัวสุดติฮักอ้ายมากินข้าวไงน้องหลับจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: หลับวันนี้ขมดีเนาะลำก่อนลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินี่เนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินสาวพ่อจะถึงแปรแล้วไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่หูใจ

0: ติ๊กมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: เออมาเอาละเมียงตรงก็ยังมีอยู
2: ่กำมือ
0: ไอ้บอน
2: ถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้จ้า
0: พอติ๊กมาพอเหือนในเฮือนนี่กำจะเอายาเหยียบมาผลคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ่งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ่งจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผ่จะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผ่จะเฝ้าก็จ้างเต้อตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผ่จะมู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเหยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่เด้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่ฮู้ใจ
2: บ้านบ้านบ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกมานอนบ้านแล้วไอ้ฮู้ใจแล้ว
1: เออเมีย

0: ลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนากันวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมามาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าพ่อบ้านลูก
1: เอไอ้แซมกับลุงใจมีอะไรอย่างกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับหนึ่งอีเตอะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมบ่าดองสำหรับปู่ใจนะไผจะมักไผจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบประการคนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: จะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ปะตังกองกีดสักเตือนะ

0: งใจลงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลงใจไปอู้หูพ่อหลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอะ
1: โอ้แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูพ่อหลวงฟังเหมือนกันแม่ก
0: ็แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินพ่อหลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกว่ามีไผ่เจ้าไผ่เพียงเอาอย่างอี้บอกถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบอก
1: บักคัดข้องบักคัดข้องแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่ายสี่โมงไปป้ากะตีต้าน้ำวังปูตาตัวลง
1: อ ไปก็ไปกะไม่ปัญหาอย่างก็กระดูกขอแย่เบอร์บัก
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: โอ้แง่โอ้แง่ลุงไปแน่

0: ดีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะลุงมาแข่งกันอย่างยังไดไอ้แฉม
2: เฮามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาให้ตัว
0: ก็ลุงมันเท่าละลูก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ขอป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่าหรือว่าลุงใจแบบสู้บายไปก็ได้นะแล้วต่อไปว่าต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บัดได้ก็ลองดูนะกะป้าหลวง
2: ผมจะดำก่อนเลยเนอะป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน่
0: นะว่าอันนะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5 นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอบวางปืน
0: ไม่ได้
2: โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอยากเงินผมถึงปันกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของฉันนี่บ้าล่องมันบ้าหูบ้าดูมันบ้าหันแม่งก็ป้าหลวงเอ้าป้าหลวงตั้งเวลาเลยกันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอ้าจะจับเวลาแล้วเนอะ 1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยมึนสมกใด
1: โอ้เหมือนอะละเหนือแซม
2: ก็น่าว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้เมินขนาดจับเวลาแล้วเต้าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอีก
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้าผายานาคเปิ่งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหันแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้าผายานาคว่ายายพ่อของลุงใจ
0: อ่ะป้นบอกว่าเงินที่เฮ้อมึงมาปั่นหันนะมาแบ่งเกินกันจึงหลุงคน500ไอ้ลูกแขม
2: โอ้ไปได้ใหญ
1: ่เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคเ
2: ฮ้อแม่ระกาก็บ่ฮือผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกเฮ้อแบ่งลูกแขม
1: อันไอ้แซมก็แบ่งเฮ้อลุงใจ500 บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอเฮ้อปองดองกันสามัคคีกันเนอไปแยกกันปิกบ้านผายบ้านมัน
0: ยินดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่แ
3: ต่ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2 ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
4: พี่แอ๊ด
5: มันจะแอ๊ดเหรอวิทูลใจพรมยา
4: โอ้ยวิทูลใจพรมยาหนักเลย

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ้ฮึ
1: จมมายังล่ำเรือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเนี่ยเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเฮ็ดเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอ่ะลุง
0: บ้าหัวบ้าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรไถ่ตายก็เชื่อลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
1: อเนี่ยก็ถึงว่าคนลึกหลวง

0: ơi, nhận mà cài cái nọ tướng vãn nè nè. Mấy cả anu lắc, nhóc tủa rằng, anu lắc bà mày nè. Con hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ con thì là hay. Mắn bà chồm thì chả bà là đùn cảnh. คนไทยมันบัตรชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันบัตรชาตินิยมอย่างไรลุง
0: บัตรชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮันชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอีพระมาแกงกบขมิ้นชายโยกลาวดวงเดือนลาวเฉียงเทียนขนาดชื่อฮงแรมแห้งทับถิ่นขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: กาดชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
2: ขนาดชื่อเมืองนะลุงลงขึ้นไปบนชั้นห้าพุ่นอ่ะจะโลดขึ้นไปดิ๊กๆลงทางใดก็มาถูกแกรู้จ้างยามลงมาส่งชิปบัตรโอ้ยยามช่ำขอเช้าทิ้งบัตร

0: โอ้อายรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
0: อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยามเลี้ยวลื่นี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่อไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นี่ผูกไม่ลู่เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายันกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกช้าเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกังข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนทรงไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: เอาหนาเอาหนากินๆๆๆๆคร
1: ับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิน่ะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: ันลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแก
0: ่อย่าระวังสิกล้อข้างหน้านะอ้วนสี่เลี้ยวเ
2: ออกุศลธรรมมากุศลธรรมมา
3: เอออย่าบ้าพาไป

0: โดดโมจังโคเดสูเนอร์สูปดาเป็นวงเป็นน้ำยังจังหลังเนาะ
1: ยังเหลียวผู้สูงบนว่าน้ำตาจะกลายเป็นน้ำน้องคนตาจะข้ามบ่ได้
0: ช่วยเอาพระเจ้ามาทำเป็นดีจังดีเปิ่งเนอร์สูเนอร์มาได้เป็นวงเป็นหามอย่างทั้งหลังข้าถึงมาเอาไปก็จะบวชที่สู่สามเดือน
1: เออบวชก็บวชบวชก็บวชขอมันแน่สักลายตะผู้ชม
0: ข้าถึงจะ

0: พ่ออีพ่อห้องเองไหมยังอีพ่อจะบวชให้แม่3เดือนแต่กะ
1: บ่าบวชเลี้ยวอีพ่อจะเอาเมียเฉเลี้ยว
0: โหอีแม่ตายยังบ่ถึง3เดือนเด้อแล้วอีพ่อจะไปเอาไผ
1: อีพ่อจะเอาบวชนำมันหลายตรงเนี่ย
0: บ่าเอาบ่าเอาเองบ่ฮือเอาบวชนำมันนู่นเองเขาเพ่อีพ่อแก่แล้วผัวเปิ้นบ่ฮักอีพ่อแท้ผัวเปิ้นจะจุเอาข้าวของอีพ่อทั้งอันนักจ้า
1: ถ้าครูบังเอิญอีพ่อเอาบวชนำนะวันบุกเอาตุเจ้ามาจ่องตนอีพ่อถึงจะกินยาตายคือมาเลี้ยวมันหลอดไปอย่าง
0: พ่อดักจะไม่ให้อายเปิ้นเอาก็เอา
1: ครูคือเอาแท้กะ
0: แท้กะ

0: 伊拉以前一条有个
1: 有个买娘什么一包
0: 就把我娘的我男娘一包妈爹你们给爸给婆看妈爸爸这里拉一包也了
1: 哎好可没得把娘那个咯因为就把你一包路能靠爱就奔
0: จูปน้าไปยุ่งกับครอบครัวอีป่อปน้าไปลบก่อนความชุกอีป่อเลย
1: เอาอย่างนี้อีป่อจะไปให้ดักเนี่ยปิกไปบอกยูบนนำเนี่ยอีป่อบ่ต้องฮือมันปิกละต่อไปเนี่ยเอ็งจะบ่ยุ่งกับครอบครัวอีป่อเฮ้ยขนเทา

0: 下给猫一抱。
1: 我拿棉一抱，你被解了，欧巴欧锅被堆没。
0: 我留娘来弄，欧娘被堆破。
1: 在可板，แหวนจองจะลึงจะต่างกะอ้อย 6,300 จะมาจิกชบแม่มึงเหลือ 3,900 ลักไข่เข้าอีป่อหำเจ้าเอาไปโดยหมด
0: เอาคำมาติดปากลูกสาวอย่าเต้ากูสุกเนี่ยเปิ้นบอกควายเท่ามันซ่อหาปง
1: มาทำมาช่ำกันนะชมมันเป็นไปเลี้ยว
0: ชอบล้ำ

0: จ้าจ้า
1: หนูว่าจะแวะหันเพชรกรรมได้กับเจ้า
0: แหมแวะอย่างหันแถมหมออันช่วยคอก็ชื่อฮึละล้อ
1: หนูเคยดูแหวนสักวงมาได้กะ
0: ไม่ต้องไปดูมาไปแหวนปลอมนะเจ้าป่าเจ้านาบ้านหน้าบ้านตาเฮาค่อยมาหาน้อง
1: ถ้าป่าบ่ไปก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวไปคนเดียวก็ได้
0: จะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะจ้ะไหนๆก็เชียงไป6วันไปก็ไปเอ้าจ้างหายจ้างตัวกะเมาทั้งล้านไปเลยล่ะ
1: ขอบคุณเจ้าป่า
0: Okay.

0: ไปเที่ยวย้อนกันดูหนังหนังนอกดูหนังนอก
1: ทางนี้จะฝ่าแว่นตาอันนี้สวยจังสไตล์มากมายหลายอย่าง
2: อุ้ยป๋าแว่นตานี่ถูกใจแต้ๆเลยอ่ะราคาก็ถูกตัวปันป่ายเอง
0: จะมาจ่ายก็ป่าป่ายนะแกเอาอย่างอีบอน้องเธอ
2: เจ้า
0: อันยังก็ชื่อไรหลวงเฮาพอก่อนบอกป่าว่าเฮาไปดูหนังด้วยกันดีกว่าเน
2: า
0: ะ
2: บ่เป็นอย่างเจ้าป่าถ้าป่าบ่ซื้อให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อคนเดียวก็ได้เจ้า
0: แฮ่ๆๆอู้หยังอีจังละก็เดี๋ยวป่าจะบ่ฮักแล้วเด้อเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกเจียงไปหมื่นปลายบ่ได้ป่ะ
2: ขอบคุณเจ้าป่า

0: โอ้โหไปเดี๋ยวก่อนยังได้กันเนี่ยโอ้ไปเดี๋ยวนี้แปลว่ามีผัวแล้วอีกอะฮะแล้วจะได้ว่ามาบอกแค่กรรมเนี่ย
1: โอ้ก็ป้าไม่ได้ถามสักกรรมนี่น้องไปก่อนแล้วเนอะโอกาสหน้าป้ากันใหม่นะเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้นั่นแล้วก็อันแหวนเพชรล็อกเก็ตแว่นตานาฬิกาชุดแม็กเชอร์แม็กชี่นี่เนาะเอาไปหมดอีเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอยู่ดีบอกว่าดีเชี่ยงฝีไปหมื่นป่ายชะตังขายควายจะว่าไม่เหลือละอันนี้ละกันเนี่ยที่พูดว่าชิปแปดมงกุฎชิปแปดมงกุฎเอากระเป๋ากูมากุฎเห็นไงลูกเนี่ยเนาะ

0: ังไผ่ผ้ากอดับขาสั่นพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเพ็บเพ็บพ่อผันปนผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาปนแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวคนปนจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายให้ปนตัวอ่ะตัวลองอ่านให้ปนกำล้อปนอ่าน
1: มานี่ปนจะอ่านให้ฟัง
0: ปนว่าจะได้ตัวข้างหัวยังอ่ะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา
0: ว้า

0: แม่มันจดหมายบ่น้อยส่งมาจากโรงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: เออพ่อมันลองอ่านพอเหรอถ้ามันหายดีแท้ข้าก็จะป๋ากันรับมันปิดเหีย
0: เออเดี๋ยวเด้อพ่อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเด
2: ้อกราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทินจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่มันจะไปฝั่งไปไหนนะฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเนี่ยยัง
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบ้านน้อยปีกมานะกับพ่อมัน
0: โอ้โหฝั่งไปเถอะเถอะพ่อว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านปอบ่ฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็น 7-8 ปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอะดีละ

0: ถึงวันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกดหมายกดหมู่ไปบ่พอกดเมียแถมนะ
1: โฮโฮโฮโอ้ดิเนี่ยกดเมียอย่างใดเนี่ย
0: กดเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวน่ะกะถึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกทั้งปิกบ้านเป็นเวลาน
1: ั่น
0: ปลายบ่พอจะจ่ายเงินเฮาก็ต้องมีกดมีเกณฑ์ตัว
1: มันกดอย่างใดไอ้น่ะ
0: ก็ลองกึดกะวันหนึ่งจ่ายเงินเฮา40บาทก้าน้ำมันตัวเนอร์อยาก
1: เขา
0: ที่มันขอเฮาหรอกเมื่อเจ้า500
1: ปดท
0: ้อเมื่อตอน300
1: ขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อแรงแถม200นะ
1: โอ้ก็มันเอาเงินไปเยอะไอ้ยังบ่ล้ำบ่เหลือนะจ่ายอ้วยขนาดรู้น่ะ
0: ก็แอ้ก็บ่ฮู้นะเพราะตั้งแต่มันขอนี่แอ้ก็บ่เคยให้มันกำเตื้อนะ
1: ฮ่า

0: สูงขึ้นไป
1: หลังได้สูงหลังเนี่ยกะเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปสู
0: ป้าก่อนป้าปิดตั้งเข้าจะป่อนี่กะ
2: อ
0: ๋
2: อแม่นแล้วเหรอ
0: เปิดไม้ยังจะป่อ
2: เอ๋วันนี้บ่ฮวนเด้อได้ยินว่านัดตีกอบกับพญาอินน่ะบ่ฮู้ว่าจะมาบ่มาบ่ฮู้นั่น
1: มันจะลงก่อนเนี่ย
3: เล่นน้อยเล่นน้อย
2: เอามาละมาละมาละเอานั่ง
3: ละ
2: น
3: ะช่างฮะสู่ป้ากันมาหาป่อยังอี
0: ใบสาเจ้าป
3: ่อออกโหมมากี่ก้อง
1: อันยังเป็นก้องอ่ะสู้
2: ก้องก็ไปถามว่ากี่โมงน่ะกะแล้วหอห่มนี่เข้าใจก็
1: เข้าใจเจ้
2: าหอห่มก็ว่าออกจากบ้านมากี่โมง
1: อ๋อออกบ้านมา8โมงเจ้า
3: เอาขี้เบียร์มาด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้เป
1: ็นเบียร
2: ์เบียร์ก็สตางค์น่ะกะ
1: อ๋อเอามาเจ้า
0: เอามา
3: แล้วเอาขี้ดอยมาหือป้อหรือไม่
1: อันยัง
0: ไปขี้ด้อย
2: ก็เปิ้นถามว่าเอาอันยังมาหือเปิ้นกินพ่อง
0: อ๋อของกินน่ะกะ
1: เกี่ยงมาสปะเจ้าน
0: ี่ๆ
3: ยังมาก็ว่าขี่ขี่ลม
1: อันยังเป็นลมเหรอหมอ
2: เพิ่นถามว่าเตียวมาก็ว่าขี่รถสี่ล้อมา
1: โอ้จะเอาหยังมาขี่รถสี่ล้อเจ้าป่อบ่เดือรถถีบขี้เมียงบ่ได้ก็บ่มีข้าเจ้า2คนผัวเมียเนี่ยตุกยากใครมาขอเจ้าป่อช่วยโพดช่วยพายดูดวงจัตตาราศีไปกล้าไปขายก็บ่ล่ำบ่รวยใครมาขอเหล็กเด็ดกับเจ้าป่อสัก 2-3 ตัวเผื่อมีจกมีลาบเจ้า
0: แม่น่ะ
3: พอลักษณะลัดชีชุดถึง2คนนี้อีป้อคิดว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: กรรมยังได
3: ้ชูจะต้องตามชิงมีชีวิตที่ยิ่งใหญ
0: ่
3: นั่นก็คือต้องเอาจางมาตาน1หมู
1: ่โ
0: อ้ยังเอาเป็นหมู่ขนาดตัวเด้ยังบ่มีปัญญาซื้อเจ้าป้อ
3: จ้างมันอยู่บักไก่แจ้งมันอยู่ในลังที่เป็นปวกโจโฟ
1: อันยังจ้างเป็นปวกเจ้าป่ะ
2: เปิ้นหมายถึงเบียร์ไหนน้องเข้าใจก็
0: อ
2: ๋
0: อเจ้าป่ะจะกินเบียร์เป็นลังเลยกันเนี่ย
3: ได้ก
1: ็
0: ได้เจ้าป่ะ
3: ถ้าได้ป่ะก็จะบอกโชคบอกลาภเ
0: ฮ้อเอาแน่ๆเด
3: ้อคน2คนน้ำบ่อ1บ
1: ่อจด
3: ๆๆเฮ็ดชีดอกไม่หวกชีกอจำไว้เด้อลูกหลาน
1: อันยังเป็นชีแล้วนะเนี่ย
0: เออไปเห็นแล้ว
1: ไปแล้ว
4: ท่านกำลังรับฟังซีเอ็ม 77วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ปี้มีไหนเจ้าป้อเปิ้นอยู่ก่
1: อเอ๊ะตั้งแต่เจ้ามาก็บ่หันเปิ้นเข้าทรงกําเตือนนะมีหยังกะมาป้ากะขึ้นมาข้างบนก่อนกะ
0: ขึ้นไป
1: ขึ้นไปหมู่เฮาขึ้นไปขึ้น
2: ไป
0: เออนั่งขึ้นเนาะโอ้เจ้าป้อประเด็นนี้เขาเจ้าตึงบ่ยอมเด้อเจ้าบ้านมานี่เปิ้นก็ตึงบ่ยอม
2: เนี่ยข้าก็ตึงบ่ยอมเหมือนกันเด้อ
3: ข้าก็บ่ยอมเหมือนกัน
2: ถ้าจางจะชื่อกินข้าวชานกะป้อบ่มีชื่อเลขหอยเจียงถึง500บ่ได้ชักบาท
3: มันน้อยไปค่าส่งปันตายก่อน
0: เนี่ยเจ้าป้อเลขที่เจ้าป้อฮือมาน่ะโอ้มันเป็นเลขอีหยังเป็นน้ําบ่เป็นเฮ็ดข้าเจ้าบ่เข้าใจมั่วมาหมดมาเอาไปแต่ง20บัดเดียวมันอ่านออก21เนี่ยแหน่ใด
4: เลขน้อยเลขน้อยมาหาญาติสั่งฮะแต่ว่าก็มาลุงหลังที่นี่ลูกหลานตั้งหลายป้อก็ตึงบอกแล้วว่าคนเฮาเนี่ยยังจะไปพอผ้าหมานฮึเนี่ยยังฮึแม่เอาเพิ่มเอามันถึงจะได้เปิ้นปลูกข้าวปลูกดอกเปิ้นยังมีกาสำรองมันออก20ชูก็ยังบ่แม่เป็น21 22ทีนี้น้ำเหลือป้อจะเหลือบ่ได้ป้อจะบินแล้ว
1: เออบัดเออยังรถ
2: บินนั่งฮึบิน
1: แล้วป้อนี่หยังเลยบ่ได้เนี่ย
0: โอ้จะป่อฮือเหล็กฮือโหย
1: จะป่อหยัง
3: โอ้จะป่อลิงโยมเจ้าป้า
1: ก็ฟังชื่อหั่นกะลิงลมอ่ะคองเป็นลมเป็นฝนคองมามีแก่นมีตัวสู่จะไปเชื่อหยังเนี่ยเสียงเงินเสียงทองบ่เป็นหยังป้าจะจัดการ

0: พ่อลิงลมเจ้าโอ้วันนี้จะมาแก้บนเจ้าป่อนะเจ้า
1: โอ้อันยังปลาล่างปลาเรือน่ะหอบเป็นบรรลุนมาจุนนะป้า
0: หัวหมูสี่หัวไก่สี่กู้พ่อป้ารวยกับเจ้าป่อลิงลมนี่ลูก
2: โอ้ไปรวยอย่างเงี้ยเหรอป้า
0: วันนั้นมาหาเปิ้นมาป้าลงเฮือนไปได้เส้นผมเจ้าป่อเฮียติงขั้นใดขั้นเส้นมันงอก็งองอย่างอีป้าเอาไปแปรเป็นเลขจะแต่งหกก็ยังเจ็ดจะแต่งเจ็ดก็ยังหกคาดแต่งก็เจ็ดหกอ่ะลอยไปเลย
2: โอ้เต่าแจ
3: ้ลูกหลานตั้งหลายชลีละร่างกายของอีป่อนี่ตั้งแต่หัวจดตีนอีป้อนี่เป็นตนผู้วิเศษสามารถหื้อจกหื้อหลับภายได้ร่างกายของอีป้อไปแม้แต่น้อยนิดจะร่ำรวยใหญ่เลยล่ะ
2: โอ้อันก่อผมจะขอเส้นผมเจ้าป้อสักหนุ่มเด้อครับ
1: โอ้อันข้าจะเอาหู
4: อันข้าจะเอาตา
5: อันข้าจะเอาหูกุดัง
3: เงยเงยจะไปเล่นเชือกนะลูกหลานนะลูกหลานจะไปเล่นเชือกเดี๋ยวละ
6: แล้วเขาเอาไปอย่างมดแล้วข้าจะเอาอย่างข้าจะเอาเขี้ยว
0: เขี้ยวเนี่ยสำคัญ
6: เขี้ยวสำคัญ
0: เอาอย่างมาต่อย
6: ก็กบแก้บอ
0: กเอาเลย
3: อะไรอะไรอะไรอะไร
0: เป

0: ปี่ไปแจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายเหลือเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอะลบเครื่องเหตุการณ์ฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ฉันท้าไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม
0: ่ฉันท้าเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวรุ่นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: ะน้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี่
0: แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเขาอ่ะเขาก็ใหญ่แล้วเขาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผมาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่างแม่ทอมดิดอิดมามาเตอร
2: ์กู๊ดมอร์นิ่งมาเตอร
0: ์โอ้ยช่างเวทโลกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกสะตองแห้งไปบ่ถึงล่องดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: ไปไปไอ้น้อยไปช่องนกกับอุ้ยนกมันนอนอยู่บนต้นไม้ไปเลาะนะ
1: แหมอุ้ย
0: แหมกะมึงจะไปเฉียงดังหันก่อนหันก่อนนอนเป็นกู้เป็นกู้ฮะ
1: นะนะอุ้ยอุ้ย
0: เอ๊จะไปเฉียงดังนะได้แล้วใจย่างเหมือนกิน
1: แต่ว่ายังมันได้กินเลย
0: แต่ว่ามันได้น้อย
1: คนเท่าโอ้ไหนมันมีอัน
0: บ้างนั่นโอ้นั่นเจออู้น้อนกเบนไปหมดละมันได้กินแล้วลูกแน่นอนอนอนวัดหัวยังชายบะขามดีค่ะ

0: ไอ้วินไอ้แดงแปะไปพบกูแต่งงานใหม่บ่ะ
1: แต่กะไป
0: โอ้ไอ้แดนใกล้น้องแมวหน่อยไปก็
1: โอ้ไปกะไปกะไปกะ
0: โอ้ไฟยังมาดับเตือบเฮ้ยจะไปสิ่งดังเนอะบ่ะ
2: น้องวันนี้ไอ้มีความสุขขนาดเลยอ่ะ
3: น้องก็เหมือนกันไอ
0: ้แฮนแฮน
2: แฮนน้องจะไปเงี้ยอันกาไอ้เดียมจะไปเงี้ยอันนาจะไปเอานิ้วตีนมาสู้คู่ดังไอ้อ่ะ
0: เออบ่เป็นเรื่องบ่เฮ้ย

0: าละเน้อหลังจากไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยเฮาจะมาทําสมาธิกันเงียบๆกันหน่อยเน้อหมู่เฮาเน้อ
1: พ่อย่าเหรออุ้ยมาวัดแต่ๆมาใส่สร้อยใส่แหวนมาวัดว่ะแต่ลูกสักวันน่ะไปจี้เอาไปอ่ะแหมนั่นก็เหมือนกันน่ะสลิดมาย้อมผมดําเอาน้ํายาแปดหูเบ้ออย่าบ่บ่อายเพิ
0: ่นเงียบๆเน้อจะไปเสียงดังเน้อ
1: ปู่อาจารย์นี่ก็เหมือนกันน่ะลักเข้าเย็นวัดไปเฮ้ยอีน้อยข้างวัดเนี่ยส
2: ู
3: แม่แม่แม่แม่
1: แม่อีน้อยมึงมาหยังจะไปเสียงดัง
3: ป้าค้าหมูป้ามาถามซื้อหมูอีแม่จะขายก็
1: อีน้อยอีแม่คนนอนวัดอีแม่สันละแล้วบ่เอาหยังซักอย่างแล้วแต่สูต
3: อกอันเป็นต่อตัวใดเฮาก็จะขายแล้วเนอะอันนอนไปก่อนแล้วนะแม่เนอะ
4: กำเดียวกำเดียวอีน้อยเนี่ยถ้าบ่ได้ 4,500 มึงจะไปขายเนาะอี
3: โอ้ไหนว่าสันละแล้วยะยังห่วงอยู่กันเนี่ย
4: บ่ได้กูเลี้ยงไม่หิมตาย

0: น้องคำแปงขี่ข้าวแรงกับยังถึงได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบะยูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงป้อยหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตูเจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาป้อยหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอนึงโอ้ตังวัดหมอนึงโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล่ำ

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้
2: อเอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอด

0: โอ้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี
1: ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: วหัวปองออกชุนบุญเฮ้ยม่วนแล้วม่วนม่วนม่วน
1: โอ้มาละบ่เฮ้ยเบาเท่าขี้เล่าหลวง
2: เฮ้ยผีนะบ่
1: จะมีผีแฮมก็บ่คำดาวเลี้ยงนะกะ
2: อันยังบ่คำดาวเลี้ยง
1: ก็บ่คำผู้จูบ้านเฮาจะได้ล่ะเนี่ยเปิ้นว่านะบ้านไหนแม่นไหนก็มีเหี้ยคนน่ะแล้วบ้านขิงล่ะ
2: กะฮาเนี่ยกะ

ังได้นี่ฮะอื้อไผมาเต่าใส่ก้นเจ้านี่โวะไอ้คำอันยังมาเต่าใส่ก้นเจ้าเนี่ยกินเหล้ากินแต่กินว่ากินพ่อบ่ฮู้เรื่องล่ะเฮ้ยอันยังได้นี่

0: ไปอย่างนั้นแน่น้อง
1: ไม่ตึงเตื้อ
0: ไปเอีย
1: ง
0: ในบ่ไป
1: นี่ฟังเตื้อไหว้พระเจ้าแล้วเฮาก็ไปมาเอวห้อยตึงเท่าบ่ไหว้พระเจ้าพระปางห้ามสมุทรได้ยังได้ไอ้
0: นี่บ่ตันเอวพุ่นนะ
1: ดอกไม้ทุเรียนนี่ชุดจะใดเจ้าชุดละ
0: 5บาทได้บ่ติ
1: จะเอาบุญยังมาต่อบุญอยู่ไอ้
0: ก็มาไก่ปิกมานี่อยู่ล่ะน้องไอ้กําเดียวเขาเก็บมาเนี่ย
1: อ๋อไอ้เอาไปชุน
0: อ๋อไอ้เอาเถอะน้องเอาคนเดียวเถอะน้องไหว้ด้วยกันเนี่ยกัน
1: เอา2ชุดนะเจ้าเผื่อไอ้แก้วมันจะเกิดใจได้เนา
0: ะแต่ใจจำตันเอียนายนะ
1: เดี๋ยวก่อนกะเอาสแตงจอมก่อนห่วงบริจาคนะสาตุเกิดมาตัดหน้าขอสุขสบายเป็นมหาเศรษฐี
0: นั่นไปบวชเป็นชีนะอันน่ะป่ะใจมันจะขำนะ
1: ไอ้กลัวมันหยังเวลาไอ
0: ้บึกก็มาไหวบ่ก็ต้องเนี่ยทอดเกือบด้วยกะ
1: ทอดกะอ้ายไหว้พระเจ้าบ่ทอดเกือบบ่ได้บุญนะเจ้า
0: โอ้มันตันเนี่ยพูดให้กะน้องไหนวะ
1: เออไอ
0: ้เออเอาเถอะน้องไอ้บ่ไหว
1: คนอย่างอย่าง
0: ได้กะ

0: cái chạy lại cho bà tan hiện nay nè. Ô cả nóng thế cho bà tan hiện nay tàu ăn khẩm là giả mong bài lạ.
1: Ai bà quay tay nè ai bà bên nhắn bà quay cả đây
0: bà, chắc khẩm à.
1: Chắc kép với hư nè ai nè
0: cả mà chắc kép ạ
1: bà mày thấy ai ไอ้แก้วตึงวันเนี่ยวัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหวไงก่ะ
0: รอเท่ากัน
1: อายุตะใดละเจ้าบ่เท่าเนี่ย
0: เจ้าไป
1: หน้าบ่เท่าอะเนี่ย
0: หน้ามันเอียมันแก่แดดแก่การ
1: อันน่ะหม่องฮัดเข้าวัดเข้าว่าพ้องแอ
0: รออายุ60ก็ตะวิไลเหย
1: ปะมันจะตายเมื่อใดเพราะมันจะฮู้เรื่อง
0: ลูกโอยหนังโอยมันได้เข้าวัด
1: อย่าได้กระตึ้งหมูเหลืองนะคนมันลึก

0: ตี้ไหนก็จุ่มอึกมึก
1: แห่นกระป๋าลืมก็ได้เบ็ดฝรั่งบ่ต้อง
0: เปิงมันจะได้กระบาดบุญมาตึงบ่ได้เนาะ
1: จะไปอู้ถ้าอู้แล้วมันอู้เรื่องบุญนะ
0: จ้ะ
1: อู้เรื่องทํากินติดดํากับเข้า
0: เปิ้นไปฟังทําของกินจิลาพ่องกะไอการทําบุญนี่แหละไอมันจะย่างเฮาห่มเย็นเป็นสุข
1: นี่ปีหน้าไปบวชเถอะเนี่ย
0: ถ้ามีไรบวชอาจจะยังไงนะ

0: กินยำหกตัวกินห้ามกไอ้แกชดละผมหูมีหูไว้ฟังดังมีไว้ดมแปมือเอาไว้งมแปก้นเอาไว้ตัวแง่แก่พระเจ้ามาช่าง
1: หงีปลอกปลอนหูเหลืองเด้อ
0: บัดเท้าตกมือ
1: ใจนี่แห่ชิบแห่หน่อ
0: ชี้

0: กี้โคตรเข้าก็โคตรมีแต่บางทีจะโคตรเข้าน้องวิไลป่อใจมาปึงใจท้องนี่และนะสาวเมืองฟางงามเหี้ยแต่
1: เท่าบ่ดอกเท่าบ่ได้ลูกนี่ไอ้แก้วเนี่ยเนาะสนิทหยังวะ
2: โอ้

0: โผล่มาจะลูกกีบเขียด
1: นี่โดนไม้กก
0: นี่และน้องและน้องอ้าวเดี๋ยวโผล่อ้าว
1: เอ๊ะเนาะ

0: ละอ่อนเกิดมาย้อนว่าข้าคนใหญ่นี่ละนอนั่นละน
1: ไหลเล่นแต่แต่เป็นคนว่าได้

0: คนเฮาหนุ่มเท่าขาวงอกล้วนแต่ไหลออกจากผู้บอกสวรรค์ถ้าไม่ยิ่งปัจจัยมาแข่งไม่ยิ่งก็บักคันโลกนี้จึงลุงลำโตนที่เดือดร้อน
1: เออแค่จะเตะหน่อย

0: ว่างตัวเก่าแน่นอนก็ต้องไปว่าคนอื่น
1: ไอ้ฟังตำทำกินพริกดำกับถั่วเน่าฟังตำขี้เล่าขี้หลับเขากับตับหวานมือชอบทำบุญมือสาดบุญดึงวันรับเถื่อสตางค์ตบบักเฮิร์นเบิร์นบังสตางค์มันไม่เลือกไว้

0: กระถ้วยเป่าขอตะวิลาม
1: ันมีงานตานพบตัวลบๆขับขับชอบทำแต่แบบพวกปีศาจอาสูรทำคิดคิดจั่วหัวก็จะขาดทุนกินตานงานบุญมันห้องบัดสู้เป็นคนกลัวบุญเจ้าตึงบ่เข้าใจกลัวบุญแบบไหน

0: ียงลาบันลาเหยื่อซอปอเสียงหมายจะหอมกูมาใส่กาบุ
1: หอมอย่าได้ลูกเหลือไอ้สตางค์ปอเสียงล้ำไปก้า
0: บึกกับบ้านใหม่บึกกับบวชพระ

0: nhang bún.
1: Ồ, chị nhang bún ý. Bắt xong khoảng phạt
0: tên
1: tức tên
0: tập. Khả nạt bạn ai vì lấy
1: chào
0: thì khâu nè, hong phở nói lì mà bên kinh lượng cắt khả nè. เป่าจะได้กับได้อะ
1: เป่าอย่างได้ไ
0: อ้อ๋อผีมันเข้าอะสมัยตะก่อนผีกะมันเข้าโคหน่อยน่ะ
1: เจ้า
0: ถ้าไปซื้อของแปลงก็ต่อมันมายอมฮื้อน่ะ
1: เจ้าม
0: ันพอใจมาเข้าอะมาเข้าเอากระถาเป่าๆฮาๆจะได้ก็ได
1: ้เออ
0: มันสู้ช่องข่าวไปได
1: ้สู้ไปได้กะ
0: บ่กองเป่าก็บ่ออกเอามนต์โกการกุ๊กฝาดก็บ่ออกเออบ่กองไปว่าเจิญทําบุญเจ้างานพระป่าเข้าวัดบ้านดอยหลักจัดไอ้ละต่อไปละพี่กลัวช่องขาว
1: ทำโมสังโฆไอ้แก้วเอากำแหน่งมาว่า
0: เออ
1: มันก็มีแปลงไส้กำแหน่งแปลงเอาเนอะไอ
0: ้ยิ่งเป็นอบต.เป็นพ่อหลวงนะอยากเขาอวดบางคนเอาเงินสุกลงพ่อหลวงสองคนเอาเงินสุกจ้างชาวบ้านใส่บัตร200ตดๆโอ้ขอเด้อไปไร
1: ขออะหยัง
0: ไปบ้านใหม่เปิ้นหอมกันคนสิคนเช้ากินพออิ่ม
1: เจ้า
0: เอาหอมเช้าเดียวเป็นพ่อหลวงพ่อหลวงถ้าหอมเช้าอายมั้งมันต้อง100 200บ่
1: อันเห็นมอง
0: เชื่อกะกลัวกลัวบุญ
1: ก็เดี๋ยวไอ้จะเข้าใจถ้าน้องวิไลบรรยายให้ไอ้ฟังอีแน่ไอ้ฟังให้ใหม่บ
0: ่
1: ฟังให้ใหม่เนาะเอาจังปีเอาใหม่เจ้า
0: จะบวชอยู่กะ

0: บุญพี่เต้ว่า
1: ลันเป็นบ้าพี่ลันเนื้อมาหัวฉลาดไปมาฟังกับปากเหมือนกับผีโซตู้กันหมอกหินคอต

0: น้องวิไลมาอวดฉลาดอยู่มาตือวันหรือศาสนาย้อนไหนไหนมาเอาศีลโอธรรมปลาเกี้ยวปั่นขอถามน้องเน่าตัวอยู่เจ้าบ้านมาฝากมันปลาเกี้ยวปั่นข้าไปโคนเมืองปลาก
1: ลัวป้าหมูโคตร

0: นี่มันดำมันแดงเอาเป็นว่าบ่ฮู้อีหยังสักอย่างมื้อนี
1: ้วันนี้จะขอถามเอามันเสียพิรุธกำว่าปุ๊บจักเป็นตัวเป็นตนเป็นงัวเป็นควายก็ว่ามันเป็นคน

0: บะเพ็ดใบเพ็ดเงา
1: ลำ
0: ลองฟังตำบะไอเกี้ยวปั่นลาบควายกับเรา
1: เจ้า
0: ถามวิไลน้องเนาควายกับเรามันยังมาเปิ้ล
1: อยู่กับกินอะเนาะไอ้น้อง
0: ก็ยังวิไลเนี่ยสู่ลูกไปเมื่อเจ้าบางคนไปส่งสักเข้าสังหารปากันไปไว้บดีกี่ติดคำ

0: จำใส่ปัดแก้วหัวละ
1: ละละละละละไล่ก้อยกะโอ้ยแง่แง่ฉันดีแง
0: ่กี่อย่าง
1: เกินเหรอไร
0: ไอ้ยังเกินเจ้าน
1: ี่นานนะ
0: นานอี
1: เออ
0: นานยังมาหุ้งขี้อย่างสักอย่าง
1: โอ้
0: ป้าจนไปไหว้พระยังมาไป
1: บวชได้สามวัน
0: เอ๊บวชจุงอุ้ยอย่าง
1: เงี้ยเนี่ยวิไล
0: เจ้า
1: เวลาซอกระโปรงใจหึเกียดกันพ่องเอามือ

0: ตั้มกว่าล้านสองกับล้านมันเป็นไดหัวล้านเนี่ยเป็นได
1: มันนี่หรอ
0: แล้วมันเป็นได
1: ก็ว่าเฮ้อแล้วมันเป็นได
0: หัวล้าน
1: ล้านบดอกล้านบดได
0: โอ้ล้าน
1: มันมีพยาไว้พ่อ
0: ล้านมีหลายอย่างเนอะ
1: ล้านอย่างนี้เอาไว้อย่าง
0: โอ้ล้านอันนี้เปิดถึงกรรมเก่ามีหรอ
1: เจ้า
0: โคนหัวล้านหุ่มกินแกงปีงัวเขาบี้หุ่มจน
1: กรรมเก่าเปิ้งบ้านบ้านเนาะ

0: ใช่มีสตางค์แต่กะ
1: มี
0: เงินสดไปเลย 3,000
1: บ่ได้เอามาตวย
0: อีหยังอ่ะ
1: เงินสดไปเลย
0: มีหลายพ่อง
1: คำหมูน้อยบ้าง
0: โอ้ก็เดี๋ยวมาฝากธนาคารหลายแท้หลายตีหลายต
1: าตะกี้มานะตื้อไอจูนะ
0: เจ้า
1: ก่อนจะมาถ่ายซีดีนี่ฝาก2ล้านนะ
0: 2ล้าน
1: เ
0: ออโอ้เอาไปฝากธนาคารไหน
1: เออฝากล้านล้าน
0: ล้านอะไร
1: เรา
0: ต
1: องล้านไหนกระชามตอง
0: อีก็เอามาว่าป้อมไอให้เปิดไอก็คนห่อพังกับไอ
1: กำกอดศีลช่องกำกอดศีลจะไปเป่าไม
2: ่
1: มันหมกใดเหรอเป็นผู้จานลูกผู้จานกะ
0: เจ้า
1: อ๋อเนี่ยปีหน้ามันลั่งได้บวชไปชีกะบวชเตอร์ไอ้ซอลูกได้ไหม

0: ไปขังแมวห้าขันนังไปลักหักเลือดอายตอดแห่บาจูมากเนี่ยจะตายไม่จะหลับเลยมาได้หักเลียดเปียมุ้ยชุโขจากไม่เปียกเพราะไอ้เขาเกลียดหนักไปฟันคอแมว
1: อะไรฟันแตกฟันแหวกอันนี้วิไลนะมาเจ๊แมว
0: ก็เหลือจากนั้นไอ้ขี่รถไปกาดซื้อจีนมาลากไอ้น้องไว้บนเขียงไอ้ขอถามแม่ตาเลเจียนอย่างนี้จะผิดศีลข้อห้ามาลักกินชีสแมวลัก

0: ว่าเป็นเลยติ๊กติ๊กเนอร
1: ์ปากหาเป็นธรรมจะดับเหมือนน้ำข้าวม่วงวิไลใจกระสวงเป็นนักเป็นนาเอ๊ะแมวกับตัวเต้าขาหอมหมาเป็ด

0: ป็นเหยื่อแห้ง
1: ฮะหวานอะไร
0: จริงและ
1: เป็นว่าวิลัยโอมามาตะกี้ไอปีตะตึงเข้าใจแล้วข้อสองเปิดห้ามอันใดพี่น้องวิลัยตัวนายปอบอกไหนไหนมาโอสีมาโอทำและเล่นมาจะโดนตัวออก
0: มาเป็นไรนะ
1: ไอ้ถามวิไลลองบอกแล้วว่าจะโดนกอด
0: จะไปแย่หน่อไหมอ่ะ

0: อดบ่ได้อะไร
1: จริง
0: ต้อมเนี่ย
1: ข้อสองนี่ล่ะ
0: เป็นไอ้เต็นนาบ่คือลักคือไล่ทำง่ายดูง่ายอยู่บ่เติมบ่เป็นยังปันเดียวไอ้จะขอถามวันนั้นเมื่อฝางไอ้ไปเอี่ยวเมื่อเจ้าแม่วิไลหาผัวไปตากนาน่ะเขาเสียดังไว้หลังเต้เก่าสำตวยโกนคนเท่ามันตกไปไอ้เปียได้สองปัง
1: เอวลักเอวไปของเปิ้ลเอวยิบของเปิ้ลแม่น่าซ
0: ื้อไปได้ไปลักไปได้ไปไต่แต่ว่ามันง่ายมันย้อมอยู่ทั้งหลังพ่อแม่ตัวสาวมักฟัง

0: มันก็เป็นเรื่องจริงดึกว่าแม่หญิงบ่ฮู้สาบฮู้สิ
1: โอ้แก
0: ไหนนั้นเรามาโซกันทำแล้วไอ้ไรจะถามก็สาบที่นี่ลองบอกตันเกี้ยวไอ้ปี้ไอ้จะตีฮันดานฮัน
1: ดานตีให้ยังนี
0: ่ตีกำซอ
1: ตีกำซอตีบนบนหน่อย
0: ตะกี้ข้อสองตัวก็ตอบแล้วแต่ไอ้ปันเกี้ยวมันลักสงสัย
1: เจ้า
0: ขอถามได้อีน้องวิไล

0: 哎呀，哎，
1: 俺个兵又啊抱怨一下帮了。
0: 好，
1: 哎呀，
0: 都
1: 不带
0: 个你呀，哎。
1: 哎呀，轮个轮门话嘛。
0: 哇，哎呀，哎，缩个包龙狼，踢炸我了。
1: 哈，不轮了，门个么话抱怨。
0: 轮哎呀。
1: ก็ไม่หามันเล่นจัว
0: เอาก็บอกเรื่องโอ้จ่างซอหัดตายเนี่ยป้าเท่าอะมาขี้ให้อยู
1: ่ก็ไม่หาเล่นจัว
0: มันไปเล่นจัวเมื่อใด
1: วันนั้นเนาะ
0: วันไหนไอ
1: ้วันนั้นไปซอด้วยมันก็ขี้แมวอะก็หมักจูนะว่าไม่หาเล่นจัวห้ามาเจือ
0: ไอ้จูนี่นะเป็นคนบอก
1: ว่าห้ามมาน่ะเขาเอาหัวทิ้งไงหรอ
0: เจ้า
1: สร้างมาได้ก่อนจะมีเวลาวันนั้นไปกี่เล่าไปชอลำปางแวะกาตุ้งเขียน
0: เจ้า
1: เอาจีกุ้งขั้วมาแกมเรา
0: บอ
1: กเมาได้ที่เจ้าหาว่าไปสามสิบวันที่หมูคิงกันวะ
0: หมูคิง
1: คิงหัวเขาหัวหมูคิง
0: ออกแล้วไปไอ้พอ
1: เหรอไปสร้างพวกเขาก็มามีเวลา
0: ไม่มีกัน
1: มาได้จุ๊บคิงอุ้ยมีปัญหานะ
0: เจ้า
1: ขอถามเต้คิงว่าเขาหัวสอมแรงมาเป็นยังโอ้ยคิงหมูแต่อันไหนบอกบอกมันบอกเมียที่เล่นจูฮาชัยตาบจูตาหมูโมกุ้งว่าพิษกันตั้งมาเป็นเดือนปลายบ
0: ่พิษนี่ยังไง
1: มันว่าเมียเล่นจู
0: ก็เตะก็ล่ะ
1: ละฮะก็ตีมาล่ำสักวางไอ้สงสัยวันนั้นไปชอไม่ชอต้นก้อนขี้แมวมั้ง
0: เจ้าก
1: องไปว่าปกผ้าหื้อปะตกใหญ่เงา
0: เอ
1: ามามูลีเป็นเช้าเบาวุ่น
0: เจ้า
1: ไอ้เกี้ยวทับปิกบัดตันแต่วันแรงว่าก็หื้อไปนอนปุ่นเนอตั้งบ้านไอ้กวนดาวปังแง่ตั้งบ้านปกคู่จันตาข้าเขาปิดประดูแล้วก็ไปนอนบ้านแม่บัวช้อนมันได้ลูก
0: อ๋ออย่ามาใจดีแต
1: ่หากระแตงจุมันว่าไปชอไม่ชอจริงทำไปนะก้องหยองหยองปิดบ้านนะโลดอิงแต่ฟังไว้ไรหยองหยองไฟเปิดในเมื่อว่าหาเมียหาในรับละเล่นจุไรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก้องหยองหยองไปหาไปสะดุ้งอ่ะวิไร
0: สะดุ้งไอ้ยาไอ้
1: เกือบ
0: โ
1: อ้ก็เมียไม่ใช่เกือบแล้วชูแล้วไม่เกือบกับปู่ว่ะ
0: เกือบกระปุ๋
1: เบอร์ใบเบอร์เงาบ่ใจของไอ้เบอร์11นี่เบอร์12ปึ้ง
0: ตายใหญ่ลองไอ้นี่เน
1: า
0: ะ
1: ไปไอ้กับช่องฟ้า
0: ช่องไอ้อย่างนี
1: ้ไอ้ช่องฟ้า
0: โอ้ยไอ้แก้ว
1: ไอ้ยังอุ้มอ่ำอ่ำโตโตเน
0: า
1: ะ
0: ช่องฟ้าก็ช่องไอ้อย่างประเดี๋ยวนี้
1: ไอ้แง่ประตูหน่อยเนาะก็นะ
0: ประตูไอ้อย่างนี
1: ้สมมุติ
0: สมมุติ
1: ประตูบ้านไอ้แง่อ่ำน้อยและไอ้ช่องโอ้วิไลขึ้นไปขึ้นเงาหนอกใหญ่ไปเ
0: อ้ยโอ้ยให้อย่ามาก้อยเอ๋โอ้ยขี้โมกแสดงโซนน่ะ
1: จับใจมาปีกมาบ้านป่อไงย่องย่องป่อเอาปืนมาปืนมา
0: เจ้า
1: ขี้ไม่ชอมาเออเอาปืนมาปืนมาโคตรติ่งตั้งประตูตั้งว่ะจักปืนได้จำคอว่ะ
0: อะไรเออเนี่ยไ
1: รเฮ้ยลีมึงเล่นชู้หายจากข้าเฮ้ยมึงเล่นด้วยบักกล้วยกันหายจากข้ามึง
0: ฮะ
1: มันปัดปืนให้ออกมั่ว
0: ตัวไหนก
1: ็มากล้วย
0: กล้วยไหน
1: ตีดีชึ้งฮะดึงวันอ่ะ
0: ไปเห็นว่าเพื่อนเราเห่าเรื่อง
1: ไงมานอนมานอนบ้านไผ่นอนถึงนอนมาหามัว
0: โอ้
1: โหราปัดปืนออกฮะละดาหวัง
0: ว่าด่าว่าได้ไอ้
1: ถ้าตีให้ด่ามันเล่นจั่ว
0: เออ
1: ด่า
0: ความฮิตมันน่
1: าเ
0: ออ
1: คิงอย่างอย่างที่ฆ่าเบิกอ่ะ
0: เออ
1: เออให้ฆ่ามันเขาเล่นจั
0: ่วโอ้ยไอ้ฆ่าตายน่ะ
1: ขึ้นใกล้ปืนนะ
0: เจ้า
1: ให้อย่าเอาแล้วนะ
0: โอ้อันนี้อาเต้แล้วนี
1: ่กล้วยเอาหัวมุดเขาประตวบไปกุ้งกึ่งกึ่งเงือมีอาหนักอิงเกิดจุกปืนไปมาให้ยิงอ่ะนี่ให้ยิงมันให้ยิงมึงเขาเล่นจู่กันก็คิงมันบัดดีไอ้เจ้าบัดดีอย่างได้ฮะไปซ้อมมึงเล่นจู่ละคิงไปนะคิงไหวเฮือนตะกอนนะฝนตกอย่างตะกี้นะ
0: เจ้า
1: เอาไม้ชุชุเอาดามิวตังกว่าฝนหัวฝนหัวแล้วประเดี๋ยวมึงว่าคิดว่ามุงอย่างร้
0: อ
1: นคิดว่าเงินไผ
0: ่เงินไผ่ไอ
1: ้ก็เงินไผ่อ่ะก็ไอ้ก็ไปชอกแล้วมากกว่าชอกแล้วขี้หึงฮะก็ได้หึงมึงว่าเมาไปกี่เหล้าก็ประจัว
0: ไอ้บ่ได้หึงมันก็
1: แล้วมากกว่าเงินไอ้โก้ยงักรถพี่โก้ขี้ขี้ทั้งวันนี้ว่าไผ่ตั้งไผ่พร
0: เจ้า
1: ไอ้ว่าตั้งไผ่ก็ตั้งเฮาเฮาไหนตัวเอาหึงก
0: ็เนี่ย
1: ไม่ตั้งว่าโก้ยนะวะ
0: โอ้
1: ใจอ่อนนะใจอ่อนนะก็เอาปืนไกลลงแก๊กฮะก็เอาเนียดเขาเอวมิ่งก็มิ่งว่าปัจจัยอกสามชอกเน
0: า
1: ะฆ่าได้แต่ยามไม่ได
0: ้เออ
1: มาพอนะก่อนนะจะไปหาดามันหรอก
0: ด่าว่า
1: หาขอลงอะไรด่าพอได้หรอหาขอดี
0: แสดงว่าต้องด่านักขนาดเน
1: า
0: ะ
1: พอกำไตเสียแต่ฟ้าผ่านะ
0: เจ้า
1: เก็บมาด่า เสียหายกันนัดมาอายเห็นบ่กะ
0: ด่าว่างใด
1: เนี่ยมึงใครฟังหรอ
0: เจ้าม
1: ันดีก็หามันเกิดกัน
0: ดีก็
1: ไอ้ก็โอนได้ก็จะไปไอ้ก็ด่า
0: เออ
1: ชูเขายังมานุ่งผ้าก็ได้จะเป็นวัด
0: ทำโมกูแก้วเปิ้งมันเหี่ยวบ่นมาแป๊ะ
1: อย่าเตาปุย
0: อุ้ย
1: บายอ่ะเนาะ

0: ข้าลงแล้วเนี่ยคิดก่อน
1: โอ้บัดได้เนี่ยไอ้เนอะ
0: เป็นว่ากะเมฮัมบังได้เล่นจูเฮาบ่ฮู้จะต้อง

0: 五六七八三八二九八八八八四，比加拉东嘛么哒哇，比加拉南嘛么哒基，该光该塞干屁屁，谈哒基，好在了那，
1: 哭了吧？
0: ข้อ1ข้อ2ข้อ3บอกแล้วปันแก้วข้ามันลักสงสัยข้อ4จะห้ามอันใดให้น้องวิไลใครที่แจ้งลองบอก

0: ได้ลาบพ่อแม่กาเขายังไม่เงี้ยตา
1: เจ้า
0: วันนั้นไปเอี่ยวแถมกำละบาไอ้เกี้ยวปั่นกัดแล้วไงกาดใหญ่มันซื้อเอามาหนึ่งเช้าไอ้หันมันซื้อเอาจัดไก่แล้วไอ้ปลาเกี้ยวไข่ไก่ไปชื่อต่อมันเอาแฮมร้อยเช้าก็ดอก
1: มันก็เอากำให้แกไอ้ปลาเอากำให้ไปจากแกหย
0: อนสาวาตาบะเฮือจุไล่ลาดย้อนแม่กัดมันกระจุกเกี้ยวปัน
1: เจ้า
0: อย่างว่ามันซื้อหนึ่งปันเนี่ยปลาไข่หนึ่งปันหรือปันเกี้ยวเนี่ยอี้มันจุเกี้ยวปันไข่หนึ่งปันตายแทงลงมันจะมาขายปันน่ะเนาะชื่อมันจุเลยนะ

0: ือนชั่วนะเวลาหาบัตรตื้นตื้นเนี่ย
1: การก้าการขายมันมีหลายพันเน็กจะได้มาแยกละเฮือไอเข้าใจก้าขายก็หวังได้กำมีกำให้บัตรใจก้าขายละบัตรได้เต่าอันจะซื้อร้อยบัตรเอามาขายเต่าตื้นให้จะแม้สื่อตึงอย่างปันแก้วเขานั้น
0: เดี๋ยวพุทธละไงไปสามแสน
1: ลัน
0: สาวาตาบักเนื้อจุ่ไล่ล่าเป็นว่าวิไล่ก็หงจักคำจักสินแต่จริงเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงแต่ขอถามแม่หญิงอัน

0: 我不服气。
1: 本娃输啦，本娃没来呀，要金奖发，要金把别娘，叫你妹你也叫。

0: นี่เข้าใจแล้วเนาะสินแฮ่อ่ะไอ้ตะกี้น้องอย่าบอกขว้างตะเน้อ
1: ไหนไอ้หยัง
0: ไปไหว้พระเจ้า
1: แห่งใหม่ไม่ไหว้เสียแต่จะเป็นต้องไปอ่ะเนาะเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวไอ้ไปไหว้
0: เจ้าจะได้บุญกำจูอุดหนุนเนาะไอ้เน
1: า
0: ะ
1: ให้จะพัฒนาน้องวิไลนะจะหน้าจะได้ไปอยู่ด้วยวิไลบ้านตาหมู่ป่า
0: เจ้าไปไอ้ไปเฮาไปป่ะ
1: น้องเพิ่งไปส่งไอ้กี้ไอ้ไปส่งน้อง
0: เออเปลี่ยนกันไปส่งนะเจ้าเนาะ
1: น้องไปก่อนไอ้ไปหลัง
0: อ๋อน้องไปก่อนเนาะเจ้าก๋วยเตี๋ยวนะไอ้จะพาเลิศ
1: เจ้า

0: ไว้หลายวันเดือนอดก็น่าอดอยากตัดสรูปเป็นพระอรหันต์นั่งบริกรรมเป็นตุกเป็นยากปัญญาว่าขี่ตามแม่อุปถัมภ์พระธาตุไก่ขนาดมีแถวเมืองอินดี
1: ้โอ้อันนี้โพธิบัณฑิต
2: เจ้าเขาไม่ได้ไปเขาก็อยู่บ้าน

าใจฮักแล้วถือบ่ให้บ่าวเป็นเมียน้อยจะเอาเป็นเมียเก่าจะฮักไหนนี่แล้วไอ้หยังมาลวกแล้ว

ป้าไปเอี่ยวกับท่าจะดีเหมือนกันนะจ๊ะป้าเจมจันเข้าเอี่ยวป้าไปเหวตะกุ้งหงษามึงทำแม่กับท่าจะบ้วนจังไปเมืองพม่าต้องซอ

0: โซ่ทำน้องข้ามากอ่ะ
1: จักปีสู่จะปอข้ามาได้ปะฮะ
0: เมืองพม่า
1: พม่านะประเดี๋ยวนี้เขาจะไปพม่าก่อนนะสู่จะไปก่อนได้เนาะ
2: ได้หมด
1: ละเอาพม่าพม่า
0: โอ้ไปพม่าเนาะ
1: สู่ได้หนุกสโลงหมดนะ

0: ไปถึงมาแม่เราเลยปนแบบว่าลำขวานนะอันนี้มันลำหลักกุยใช่กัน
1: ยังได้บ่ได้จะคือกินยังไอ้จะกินแม่งกับบุรีอ่ะ
0: เว้ยก
1: ็กินกินกิน
0: เนี่ยนั่งลงก่อนใจเย็นใจเย็นไอ
1: ้สี่อย่ากองห้าอกโยกเ
0: ฮ้ยไปแบบนี้อันไอ้จะแบบอย่าสิ่งคำมั่นใจบ่เสียงขยะกินเมียงเมียงบ่มีบ่มีบ่มีอย่าโอ้ย
1: อ๋อจะกินเมี่ยงอ๋อเมี่ยงบ่มี
0: เข้าจะเข้าดอยเข้าป่าแต่การเข้าจะไป
1: โอ้มันเขียมห้องเมี่ยงนั้นไปของทะเล
0: ใช่ใหญ่ปนมือ กิน
1: เดียวนะโอ้เล่ดอย
0: เจ้าเวลากินนะ
1: อ๋อเมี่ยงก็บ่มี
0: นะเมี่ยงบ่มี
1: หอยก็บ่มี
0: หอยก็ชอบไปมีอย่าได้เข้าป่าหอยไป
1: ม
0: ีได
1: ้มีอยู่ก้า
0: ก็มี
1: ขอหอยหน่อย
0: เมี่ยงก็บ่มีหอย
1: เมี่ยงก็บ่มี
0: ก็บ่มี
1: หอย
0: ห้ามปิ่น
1: ฮะ
0: ห้ามปิ่น
1: ปีนก็ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้ไอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไปเอากันลุซะแกไอ้
1: เ
0: ปิ้นว่าเข้าดอยเข้าป่านะเวลาสปายถุงนี่นะป
1: ะ
0: ถุงนี่นะเปิ้นมาเฮือปีนไปปีนมาถ้าปีนบ่ได้มันจะแกน
1: อ๋อมันจะแกน
0: เจ
1: ้
0: าเนี่ย
1: อ
0: ย่างเจ้าว่าประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าห้อยบ่มีอีหนอเมียงบ่มีบ่มีก็คือบ่มี
1: บ่มี
0: ห้ามปีนอย่างอื่น
1: โอ้
0: ปีนบ่ได
1: ้ปิกไปปีนบ้านบ่เนาะ
0: เจ้าปีนไปปีนบ้านเอาปีนกลางดอยบ่ได้ไอ
1: ้เปิ้นว่าตะกี้นี่พระธาตุตะกง
0: เจ้าเปิ่งแม่นี่นะ
1: เปิ่งแม่
0: เจ้า
1: ไม่ได้ถือว่าจบแล้วเน
0: าะไม่จบ
1: อ๋อไอ้ถามคือมันจบ12ราศี
0: โอ้ไอ้นี่ถามเตะถามแบบ
1: เอ้าแจ้งปีตีบ่ม
0: โอ้ยตีอะยักษ์ตีอะยักษ์
1: ตีปากเขา

0: าเสียดฟ้าม่วนอกก็ม่วนใหญ่ถ้าหากงานนี้นอนในไอ้ตึงจะไหวไอ้ตึงจะกราบแก้วส่วนซัดก็ถ้าจะม่วนเหมือนกันน้ำตกห้วยแก้วเอาปีนตีอาบแล้วจะไปไหวกี่ดีพระธาตุแล้วจะลวดไปแก้วดอยปุ้ง
1: ก่อนจะขึ้นดอยสุเต็ด

0: น้ำผู้ร้อนมวนแต่มวนว่าหลวงปู่ลาวัดป่าตึงง่ายแต่บ่ลืมแอวกับมาน้องลาลวดแอวดอยแอวป่าแม่แตงแม่ลิมโพดแขวเจียงได้
1: ไปได้หมดเลยแก
0: ไปได้หมด

ปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงเมืองเหนือนี่คือของจริงเมดเล่บรรยัญสามชาติ

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกชาวป้าอ้ายเน
2: า
1: ะ
2: เขาจะจนงัวจนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวจนควายจนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
1: ข้าป้าอ้ายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งถางตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
2: าะแล้วเขามีเดิมพันก็
1: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเน้อลุงอ้ายลุงอ้าย
3: เฮ้ย
1: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
2: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: Em ơi. Em ơi.
1: Ơi.
0: Cầm đưa nam khoai cầm nơ. Khoai bởi đây chỉ nam tưa.
1: Ý bó chả mưa nữa càng. Chả phải ngư bên mưa tưa. กินข้าวแล้งเนี่ยก่อนแถมบืดไอ้จะไปส่ง
2: เอาแถมลายอย่างแล้วหมอนึกว่าเอาน้ำเพื่อควายกำหมอนึกว่าจะไปหื้อเมื่อเด้อกำเดียวไอ้จะไปส่งมันอู้เข้ากันลูบๆอย่างอีลูเปิ้นมีกู้สร้างกู้สมเขานี่เป็นกู้หูกู้หนวก

0: พ่อบ่ม่วงเนี่ยมันถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมอะหยังพี่สม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะมันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต้าลูกกุยสู้บ่เต้าก็บ่ได
1: ้เ
0: คือบ่เต้านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต้าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต้ๆโอ้ยบ่ม่วงตกหัวพี่โหถ้าหน่วยมันใหญ่เต้าบ่เต้าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: มันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าจ่ายที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผน่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออพี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละพี่บดีพี่อู้ไผฟังเนอะว่าพี่มาปะน้องที่นี่น่ะอ๋อเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองพันพี่บดีพี่อู้ไผฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่
2: น้องนีครับไม่นี่ตะกี้ไผอ่ะครับ
1: ฮะอันเปิ้นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีก็ครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้พี่สมพี่ปิ๊กมายังทําน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋อพี่จะไปซ้ออู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะพี่เอาคืนให้ตัวละ
1: เดี๋ยวพี่เอาน้องเพิ่มให้พี่
0: อ๋อพี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอเถอะ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตั้งหลังเขานี่นะ
1: อีงาน
0: อ่าหันหน้าหันตามันดีๆนะมาธรรมดาเนอะเบิดไอ้นั้นเบิดไอ้นี้จะบอกเนี่ย
1: มันมีผัวหลายคนอ่
0: ามีผัวหลายคนมานั้นเป็นกับป้าๆแห่งคนนะน
1: ะ
0: แล้วผัวมากกว่าบะยอกนะออกสำโรสิ่งในเวียงไงจะบอกคือเบิดเอาอีนั้นขี่เบิดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาแล้วมันมามันมามันมา
0: อีนี่มึ

0: ลุงจันลุงจัน
1: อืม
0: ไปประชุมก่อ
1: นไปก่อนหาลุงก่อนลุงเอาเมียงกับบุหรี่ก่อน
2: โอ้ไปประชุมแล้วก็คือไปเสียงไปไหนเนอสักวันเจ้าปากมันจะแตกออกที่ประชุมปีกมาหนัง
1: แตกบาดแตกมันเรื่องของข้าจะไปปากวีน่า
0: ใส่มะละกะสาบประมุดขึ้นไว
1: ้แกง่วงชามโคก

0: ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่เคารพครับที่เฮามาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาจะมาอู้มาจากันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมมาจากสาธารณสุขอำเภอครับ
1: อะไรอะไรอะไรว่าไปเลยหมอ
2: จันจะไปศูนย์ปะนะฟังปันก่อน
3: เฮ้ยนะ
0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับถึงวันนี้นะครับสถิติคนที่เป็นมะเร็งในการสูบบุหรี่เนี่ยมีสูงนะครับมีสูงจนน่าเป็นห่วงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้คนเฮาเนี่ยเป็นโรคทุงลมโป่งพองและก็เป็นโรคมะเร็งได้ถึง 80% นะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
0: จริงกะครับลุงจันแต่กะครับการสูบบุหรี่ละร้อยละ 80% เป็นโรคมะเร็งที่ปอดครับ
1: เอ๋หมอ
3: ครับ
1: ที่ว่าเต้านมนี่มาสูบบุหรี่ซะเพื่อมันยังเป็นโรคมะเร็งหา

0: พี่น้องที่เคารพครับตะกี้นี้ผมได้อู้ถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับและต่อไปนี้ผมจะอู้ถึงเรื่องโรคตับแข็งอันโรคตับแข็งนี้นะครับมันเกิดจากการกินเหล้าเกินขนาดนะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
2: โอ้ยลุงจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังบ้างก่อน
1: วีนะ
0: แต่นะครับลุงจันครับเพราะเหล้านี้เป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: มันจะไปเผาตังในทำให้คนเป็นโรคตับแข็งได้ง่ายนะครับ
1: ลุงแต่คือมันแข็งนะหมอ
0: เอาถ้ามันแข็งนะลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
1: ลุงจะไปแปลงละกังอ่ะคือขยมตีไปกุมเข้ามาเจ้าอ่ะ

0: จานลูกของยามาเมื่อใดนั่นมาโตว่าเป็นโรคอย่างแท
1: ้เป็นโรคมะเร็งกับโรคตับแข็งว่ะ
2: บ่ใจลูกบ่แซวลุงมึงน่ะเนาะมันเป็นโรคไห้น่ะแล้วก็เป็นโรคเหลือกกำ
0: เป็นโรคเหลือกกำอย่างไรป้าอ้วน
2: โอ้ยก็เมื่อมันกินใดไปใดหมอเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอะหยังมันก็ไห้น่ะไห้น่ะเนี่ยมันเลยเป็นโรคเหลือกกำ
1: จังมันเตอะมันเป็นไปละขอให้ลูกหลานจะไปกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างลุงก็แล้วกันหวันเฮ้ยถ้าข้าตายแล้วนะขอเอาเราเป็นน้ำยาดื้อข้ากำเนิด
2: นั่นฉันประใจฮี้เก่าห้อยเดิมบ้านเฮาจะได้ปู่เฒ่านี่ก็ได้นอ

ณบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านณบัดนี้ยามใดที่ท่านเหงาเราคือเพื่อนจากบทเพลงเพื่อชีวิตของชาวล้านนาตกโตโปรโมชั่นขอนำพาท่านพบกับนักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในชายคาหัวใจของท่านเชิญพบกับหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดไวซิ่งอ้อบุญเลาะรัตนเวโล

0: โอ้พระคุณกลิบบรรดาพี่น้องแฟนเพลงที่ฮักดูดูดันกลิบที่ฮือกันสนับสนุนบุญเลาะมาโดยตลอดนะกลิบพระคุณของท่านนั้นบุญเลาะจะบ่ขอลืมกลิบจะขอจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวกลิบขอบคุณกลิบที่นำมาลัยมามอบให้บุญเลาะนะกลิบ
1: หัวหน้าครับหัวหน้าครับครับผมอะไรครับ
0: ครับขอบคุณกลิบ
1: ต้องคุ้นครับครับบ่บ่บ่ต้องบ่ต้องฟังนะครับจะตามสบายนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ฟังแถมสักสามเสียงเพลงหนึ่งคลิปบุญเลาะรับใช้แฟนเพลงคลิปได้ผลงานเพลงแรกพบฮักที่ป่าเหวคลิปเพลงที่สองรักเธอเหมือนไก่ขึ้นเหินและผลงานเพลงที่สามซึ่งชื่นชอบกันเหลือเกินครับดินกี่ที่รักรับฟังกับสามเสียงเพลงครับ
2: เนี่ยคุณอันใดประเด็นเนี่ยเจอบุญเลาะบุญเลาะนี่มันเจอคนใดเนี่ย
1: คนนั้นเนาะป้าคนที่ใส่เสื้อเขียวเตียวแดงอ่ะหน้าก็คอสั้นนั่นแหละ
2: อันนี้ค่ะบุญเลาะ
1: หน้าของน้องใหม่ครับ
2: อู้ยหน้าอย่างฮักแกะแง่อย่างจักแตนแพ้

0: ขอโทษเถอะครับวงดนตรีวงนี้ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มาแสดงในคืนวันนี
1: ้ผมครับผมเป็นผู้จัดการวงครับมีอย่างก็ครับจะจ้างดนตรีกันครับ
0: ถ้าหากว่าจะจ้างดนตรีคืนหนึ่งนี่กาจ้างแปลงก่อน
1: ก็ประมาณแสนนะครับเพราะว่านั่งห้องผมกำลังดังยังมาสังเกตพอแล้วครับพวงมาลัยเต็มพอดอกไม้เต็มหอบอะครับ
0: โอ้ถ้าอยากอ่านก่อนดิผมในนามของครูใหญ่โรงเรียนนี้ขอแจ้งคือฮู้ว่าเราอ้อนตี้มาแอลในงานนี้ไปลักเอาพวงมาลัยของหอเจ้าตี้มาไปบ่อไปเด็ดเอาดอกของโรงเรียนมาแถมตัวเองสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนคุณจะต้องไส้หนี้คือเป็นเงินถึง 20,000 บาทถ้าว่าบาดใจจะดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจก
1: ็อันนี้นี่ต้องอู้กับหัวหน้าผมครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับ
2: มีปัญหาอย่างค
1: ือตังครูใหญ่เพิ่นมาเก็บกะดอกครับ
2: บ่มีปัญหาใจไปเลย
1: เอาอย่างมาใจเอาอย่างมาใจสตางค์ฮักแล้วเหลือ75บาทตะเอียเนี่ย
2: อย่างอันบุญเลาะได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นบุญล้มบุญ

0: ของจันได้ยังไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าเสาะผักกาดได้หมู่ฮั่วจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยพอหันละอ่อนเจ้าเขาเอาผักกาดมาขายอ่ะจัดเหมาะผักกาดจะแกงสิกินควายนะ
1: โอ้เกี่ยวกับจะกินผักกาด
0: อื
1: ้อเอาไปถามซื้อบ
0: ่เนี่ยๆๆเนี่ยมาเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
2: มา5บาทค่ะ
1: ผักกาดพอหิวยังมาแปลงอ
0: ยู่30บ่ได้กะ
2: เดี๋ยวพอถามแม่พอก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เฮามีไหน
2: โกเฮลกาเวียงปูค่ะ
1: โอ้บ่ได้กินแล้วว่ะแม่แรงเนี่ยโอ้อันเนี้ยอันมื้อนี้เจ้าเขายังมีเพจโทรศัพท์พุ่น
0: กงว่ะ
1: ฮัลโหลว่ะอ๋อมาโทรหาแม่มันนะ
2: แม่ๆแม่ฮักฮักกาค่า10คิดบาทค่าแต่ค่าก็ขอ
1: ฮ
2: ั
1: ลโหล
0: ว่ะ
2: ค่ะแม่โผว่าเอาตะคะมาค่าแล้ว
0: โอ้ไม่ว่าธรรมดาเนอะ
1: ตามสมัยแล้วเฮา
0: ก็เนี่ยเฮาก็นึกว่ามันจะล่นไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท์
1: อันนู้นบ่จะธรรมดาเนอะ
2: เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้ว

0: อยากกินข้าวอ่ะ
1: แม่จีปลาทูไปฮั่นไปกินตั้งในไปไอ้ละอ่อนเจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลู่กิน
0: แม่แบ่งเพิ่นกินพ่องกาเอ็นดูเปิ้นน่ะไอ้ๆกินปลาทูจีด้วยกันบ
2: ่กินซะค่ะไอ้บ่ค่อยอยาก
1: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับใครสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอ๋ค่ะ
1: แม่เฮ้ยเฮาว่าปลาทูเน็ดจังยังแล้วนะนั่นหวดเผียพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: แม่อยากกินพิซซ่า
1: บ่พิซซ่าพิเซอร์อย่างอะปลาทูเนี่ยเน็ดจังยังอะ
0: แม่บ่พัฒนาเลย

0: แล้วจะเออคนในศาลแน่นแต่แน่นว่าไปเตอะปิดมาไปละ
1: โอ้บัดเจ้าคนในศาลอันนี้เป็นเจ้าของโลกโมยาเฮารวมชะตากับ4 5คน2มือ2มือเอาซื้อรถ4ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
0: ไปประตูเจียงใหม
2: ่อ๋อขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
0: โอ้ปิดมาไปละนักรับนักเหลือไปเตอะ
1: เปิดปลายมือเขาปลายปากเขาละลายเนาะ
2: ไปไหนดิไปไหนดิ
1: ปลายประตูจะมาเอ๊ะประตูจะมาปานังละ
2: ชื่อไปก
3: ับก้า
1: สายก้า
2: ชื่อ
1: สาย
2: ชื่อไป
0: สิบล้อตัดหน้า
1: เรื่องนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่ค้อนปอนหดเอาเขี้ยวคำเฮดิก้า
1: เบื่อ

0: ตาไปวัดไปช่วยงานพ่อปาวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี้นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมาสอนยาก
1: โอ้ยน้อจะไปปา

0: านานไอ้ตาขอยืมไมค์คำ
1: อโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอดกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
2: ้โอ้ตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อตันแดงนะแดงปิดไมค์ปิดไมค
1: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพ
0: เฮ้อใครปิดไม
3: ค์บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสูบปะทะมาแกล้งกันอย่างอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุ๊บคว่างแหบบอกอ้อย

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เขาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว1 2อันแล้ว1 2
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
2: ซื้อมาคนเดียวยืมมังเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก่พ้องนักแก่พ้องเน้อ

0: เขาหล่อมันถึงออก
1: ตาตาตานี่ไหมเนอะตานี่ไหมเนอะ
2: อโหลหนึ่งสองอโหลหนึ่งสอง
0: จะตายฮันแต่แต่มาอโหลหนึ่งสองอโหลหนึ่งสองหนูบัดนี้กี่ก็โถมเห็นได้กล้า
2: อัตตาขาดใจไปตานหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนอะ
0: เฮ้ยคนมักไหม

0: น้องอิงเอาเหล้ามาสองตองนางปองหนึ่งถุงมันพูดขูดขี้กูมาใช่
1: เออลุงเสาเล่าให้อันเก่ายังไม่ได้ฮือเตื้อจะมาสั่งจิ้กุ้งจิ้กองที่ไหนมามีแน่แรง
0: ถ้าอันก็บันฮืออ๋อใช่แน่นอนอ๋อ
1: จะสตางมาฮืออีก
0: ไม่ใช่จะชานป่วยมาใช่นะ
1: โอ้ทำไมอย่างก็ป่วยน่ะมาขวบหัวลูกสาวอ่ะจ้ะ
0: เกินไปลูกเพราะบ่เอ็นดูหัวงอกจ้ะ

0: ไอ้ลมบัดเร็วนี้นั่นลุงชาวกระต่ายไปแล้วนะบอกดกห้องเมืองจ่ายอันนั้นคนเฮาสองคนนั่นก็จะเป็นยังไงบ้างวะสมมติว่าเฮาสองคนน่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะนายชมจะเอาไปซื้ออย่างอ๋อ
1: ไอ้ก็ซื้อให้ซื้อนะสักร้อยให้กะแล้วยังเอาซื้ออย่าง
0: เอาเนี่ยมาเอาเฮาจะไปซื้องัวซื้อควายสักร้อยตัว
1: งัวควายถึงร้อยตัวเอาไปต่อยที่ไหนลำเหลือ
0: ว่าไปปล่อยในที่ไอ้โสมมากอะ
1: ได้ยัยที่ไอ้มันก็แน่นหมดอะกะ
0: ก็แน่นนั่นแหละงัว

0: ข้าไปมันขี้มันก็เป็นปุ๋ยละ
1: โอ้มันขี้ใช่น่าเกินมันก็เกมรั่วเหือน
0: ก็เกมไปซะมันยังไปซะที่เฮาลู
1: กโอ้พี่อู้อีก็ตีกันนะครับ
0: แน่กินกันเลย
1: กินตากูบอกอ้าวกินตากูบอกตากูบอกตากูบอก
0: หวยยังไม่ได้ชื่อจะเอาถูกนะ
1: ถูกยัง
0: หนูไอ้สมจีนเนี่ยกันแต่ถูกมุมเนี่ย

0: ภูมิใจมงมงไปของคนจุยน้องแนงน้องแนงนวลน้อง
1: โลกสูง
0: มา
1: เป็นแปลงเนื้อเหมือนมดอ่ะเพลงนิ่งน้องมาน้องแนงอย่างนั้นดิฮะ
0: ทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อน้องแนงไอ้ดำอย่ามาเลียหน้าเลียตาเลียแบบปากกูไปเนี่ยน้องแนงนิ่งน้องมึงมาท่ามาเลียมึงมาท่าแกว่งหางดอกดอกกูจุมึงมาได้ไปไอ้ดำไปด้วยกูน้องแนง

0: ัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้า รุ่นนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร
1: ์
0: เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงปั้งใจสีไหนเจ้า
1: สอบนี้สอบกู้สีแต่ไม่บ่มีสตางค
0: ์ปดโทรโมสังโคอย่าเตอะยุบแล้วมาเอาปั้นยังไม่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซอะมาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจะหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยูฟาดกูลายเน้อไป
1: มันโลดก็ว่าพักกาดนี่ฮะ
2: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้ค่ะ

0: อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจาดดียังมาขายผ้าแคบผ้าปังอยู่กาง
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้แล้ว
1: ทำงานดีแต่ดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกให้อีบัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่อีบัวเงา
1: สิบเดือนบืน
0: ฮะ
1: แม่แม่แม่น้อยมาเดียวนี่นะบัวเงายังมาจุ๊บดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดียวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาชักร้อนตลอดชีวิตข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยยังได้ยืม
2: ปั้นได้พักร้อนมือ
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลย
2: อี
1: กอย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวมาซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วประเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
2: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่เน
1: าะเอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกินเลี้ยงอีน้อยเออเออเออ
0: เนื่องในงานน่ะยังแม่เลี้ยงจันดี
1: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: หา
1: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันหยัง
0: เพราะมันกินเหล้าอ่ะเพ่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอาจ่อยกันบัดเดี๋ยวเนี่ยอีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มามานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ่บ
0: ่มานี่สูมามาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: เออหยังหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ้าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ้าได
2: ้ลดยังไง
1: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอะ
2: ป้อขอดเดือนได้30ขวดอ่ะ
1: บ้าได้บ้าได้บ้าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ๋อกันลดเข้าลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เออเอียงแควนนะไม่เน
0: า
1: ะ
0: เออแม่
1: วันขวดเอียงแควนกะ
0: เออเนี่ย
1: ตกลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างนี
2: ้วันขวด

0: แม่มากินข้าวเหี้ยขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมอ่ะกูถึงก้ายก้ายของกินแกงผักกาดแฮมอ่ะ
0: แม่กับพ่อให้ก่อนก้า
1: เออข้าบ่ใจแกงผักกาดก็แกงผักละมาแกงผักละก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเอี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เด้อไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินชิ้นหวานค่ำ
0: เออก็มันมาเปิ้นมาเหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่แกเนี่ยเฮ้ยแม่กินตึงวันอ่ะมันก็พักพ่องจิ้นพ่องอะไก่แม
1: ่มากินก็กินกินบอกมาให้มันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เฮาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงกําบึกมึงก็เอาพักปังมาทําชักหาบเด้อกูล้ํามักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเท้าก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้บ่ามาใจลูกตับลูกตองมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำบ่าได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายยังคำหล่อเบาจะมางามแกะงามหวาดแหละมึงจะไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องเลยไปแล้วเนอะ
0: เออไปละกะโชคดีเด้อลูกหลานคนงามละอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกิ่งเด้งอย่างผีเพศ

0: อีเม่เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮั่นเด้อเขาอยากกะกินก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาว่าเด
1: ้อโอ้มึงบ่ต้องห่วงอีแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาฮื้ออีแม่ปอกก็มันกับพี่กับกะลำลำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยอีหยังเฮาน่ะแกงลูกต้มแม่ฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปอดตีเตอะอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งอีเฮ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันน้ำไผ่มาแค่เหมาะ
0: ไอแซมไปใหญ่แม
1: ่ไอแซมคือขายเลยล่ะมึงกลับไปไหนไอแซมเ
2: ฮาว่าป้าปิ้งเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยจำเตือป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุยเอี่ยก
1: ับขอบคุณหนักหนักเนี่ยแซมชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตางามข่าวทุนบุญแตะ
2: อ๋อขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปนะเนอะรักษาเนอะ
0: เออพวกคนเฒ่านะอู้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปดคนเฒ่าป้าปิ้ง

0: ตัวเองตัวเองขี่รถสิ่งอย่างอี้ถ้าเป็นนายแบบอย่างเปื่อนเปิ้นก้า
1: ในแบบโดมอนกะตัวอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เอออยู่สิแยกซุปเปอร์ปุ้นคนแหวดตะลุ่มตำรวจกำลังเอาสายมาวัดท่านเอาสเปรย์ฉีดเป็นหูวงแว
1: นายแบบอย่างใดอ่ะตัว
0: นายแบบแบบว่าขี่รถเครื่องตัดหน้าสิบล้ออปพ.ล.เอาใส่รถไปปุ่นละอ่องอเหี่ยฟื้นเหี่ยฟื้นเฮ้ยน่ากลัว

0: จนหันเปื่อนเธอทำงานกรมทางแต
1: ่อันกะทำแผนกอย่างอะตัว
0: แผนกเซเวนะ
1: เอ๊มันเกี่ยวกับอะอย่างอะตัวว
0: ัดถนนนะแต่ว่าฉันหันกับตาเลยความตบปบรถเหี้ยติคนเหี้ยติเดี๋ยวนี้เป็นมัมมี่อยู่หงยาปุ่น
1: เอออันก็โลดโจรนะกะ
0: คือแม่นล่ะกะ
1: เออเฮ้ยโรคแฟชั่นกำลังฮิตเกิดขึ้นตึงวันนะมันบอกคือใส่หมวกกันน็อกกันก็บ่ใส่เออโรคสมองไหล

0: นาเลยยังหนุ่มยังน้อยมาตายละอีแม่และอีแม่จะอยู่ต้วยไผ
1: โอ้ป้าเฮ้ยป้าป้าถ้าเสียใจอย่าคนเฮานะเท่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่ามันนึงตายหมดอ่ะเอ๊แต่ว่าลูกป้าเป็นโรคอะยังตายฮะ
0: เพื่อนมันบอกว่าตายเป็นเลือดบวก
1: โอ้อีก็เป็นเอตายกันนี
0: ่บ่ใจหรอกมันเป็นโรคฮอนด้าบวกยามาฮ่าตายอย่ากะฮู้เลือดภัยเป็นเลือดภัยก็เบาบวกกันกองอกหงกอยู่กลางกองอ่ะนะ
1: น่ะน่ะน่ะน่ะรถยนต์ปะนึงใส่เข็มขัดนิรภัยรถมอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกกันน็อกก็บ่ใส่เอ้ยโรคตันสมัยมอเตอร์ไซค์นายแบบ

0: บอกอีแม่ด่าพร้อมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนด่าพ่อ
1: หึปะเป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากะ
2: ยังบ่ไปเตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวก็พ่อลูกกูดีก็ล่ะอี
0: พ่อไปนี่มาสร้างสอนสักภาพไปพ
1: ่อแต่เนี่ยมันยา
3: ท่านกำลัง
1: บ
3: าป
1: ยาบดาย
3: ซีเอ็ม
1: เจ็ดเนี่ยมันยืนด่าเขาว่านั่งด่า
3: ล้าน
0: น
3: า
0: ไอ้พ่อมันไอ้พีทเลย
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวไอ้พ่อยืนมันก็รอดขายไอ้พ่อไปเหรอกันน้อย
0: โอ้ยไอ้พ่อใจดีเกินอ่ะ

0: อปูนั่นกับหญ้านั่นเหรออุ้ยมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเหนออีน้ำเหลือ
2: โวยโวยเตียวเนี่ยยังก็โวยโวยนะพอกาจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจินเปิ่นมาใช่จินตัวจะชื่อจินงัวลาบกินชักน้อยอีน
2: ะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอร์เปซื้อจินกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจินอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมใดมันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับจินโอ้โหไปไปไปไ
2: ปมาได้กินลาบ
3: จังมันเจอมันเอาไปมันก็กินบะลาม
2: บะลามอย่างไร
3: มันกราบกัดจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่ยอมไม่การฟาดหัวเอา

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ภัยไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วเขาโมยเข้าบ้านนะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาอย่างมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูงนะมันตัวซวย
1: โอ้ขโมยบันรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบันรอบครอบอย่างไร
1: ก็พ่อหันกะเอาลักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบะเอาไปแล้วมันจะเอาอย่างมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปูหยง

0: านเป่าบุญตุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองจี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเป่าบุญตุนช่วยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอนเดียวขอท่านเป่าบุญตุนช่วยตัดสินโอ้ยมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี้นางฟองจี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองจี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั่นเสานั่นปันธาทงแก้วบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองจี
3: ้ข้าชื่อนางฟองจี้เจ้าน
1: างฟองจี้บัดเดี๋ยวนี้นางกิมเหงงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: แล้วเกือบขอนนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านซุป
1: เอาละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าเฮ้อใส่วันเว้นวันบดีกาเปลี่ยนกันซุปเปลี่ยนกันใส
0: ่บะยังบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
1: ต่างคนต่างบะยอมนานเสานานปันตาทงแก้วบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจะกิม
3: ปุ๊ดแน่แน่เลย
1: นายเมื่อบอกคือซุปกัดคนวันอูบะฮูเรื่องกุ๊กเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยเหลียวไปเหยีย
0: แล้วไปเหยียแล้วข้าจึงว่าแล้วนางฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันซุปคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบะล่อมก้อมแก้มไปเหยียแล้ว
3: มาได้ส
1: ิเลิกสาร

0: ดสอน
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะป้ากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดี๋ยวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองแก้วบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สมายครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: หัวเข้าเป็นฝีครับ
0: บัดเดี๋ยวนี้เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือ ม
0: ัน
2: คือมันอย่างนี้ครับ
1: คือว่ามันม
0: ัน บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวเออนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยี่ใดนี
4: ่เออเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหื้อผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากกระมาคืนเดียว
1: ห้ามไม่ได้กะเจ้า
0: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: อายเอ๋ยอดเอาเถอะ10คืนบ่ได
3: ้มาใจกันพังเลย
0: เลิกสาร
5: แล้ว

0: เรียนท่านเปาว่าเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอะไรถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บังูครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บังูครับ
1: ยืออันยัง
2: บังูครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บังูครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราตีเล่นมาได้ครับ
1: บังอัดนั้นสาวนัดพันธานของแกผู
0: ้ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขียนห้ากรรมแล้วปล่อยตัวไป
2: บังอัดข้าหูเย็นติดสัญลักษณ์ของข้าคือแกมโคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแถมคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปได้วันนะเลิกศาล

0: โอ้เหล้าดองยานี่มันดีขนาดแต่แต่น่ะไอวิทย์กินเหล้าดองยาม้ากระทืบลงกินซองทุ่มอ่ะโอ้ใกล้เตียงคืนไอวิทย์หล่นไม่ในป่าเหี่ยวบ่น่ะไปกระทืบลงกระทืบลงขล่มขล่มอ่ะใครไปห้ามก็บ่ฟังน่ะ
1: อันแลแสดงว่าเหล้าดองยาออกฤทธิ์อ่ะเนาะ
0: ออกฤทธิ์ออกเลิศอะหยังเอ้ยมันกินเหล้าเกินขนาด
1: นั่น

0: สวัสดีครับคุณหม
1: อสวัสดีเจ้าข้าเจ้าหมอกรองทิพย์หมอจิตแพทย์คุณมีปัญหาอย่างจื้อข้าเจ้าหับใจกับเจ้า
0: ครับคือผมมีปัญหาครับหมอคือผมนอนอยู่เนี่ยนะครับเวลาผมลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยพอผมเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยจะมีคนมาเปิดไฟห้องน้ำให้ผมอะครับ
1: แฟนคุณเปิดให้กับเจ้า
0: ผมอยู่คนเดียวครับคุณหมอ
1: ถ้าอย่างอันข้าเจ้าว่ามันผิดปกติแหละสมองคุณถ้าจะได้รับความกระทบกระเทือนแม่นกับเจ้า
0: บ่บ่เคยเลยครับหม
1: ออันข้าเจ้าขอปรึกษาแฟนคุณหน่อยได้ก่อเจ้า
2: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
1: เจ้าตามที่แฟนคุณเล่ามาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำมีคนเปิดไฟฮื้อข้าเจ้ากลัวว่าแฟนคุณจะเป็นจิตหลอนเหี่ยข้าเจ้า
2: จิตหลอนจิตเลินตี้น้อยตี้มันเปิดน่ะมันไม่ใช่ประตูห้องน้ำมันเปิดตู้เย็นแล้วมันก็เหี่ยวไฟในตู้เย็นก็เลยส่องออกมาจิตหลอนตี้น้อยมันบ้าเหล้า

0: ผมไม่เลือกจะเล่าให้ฟังนะ
1: และมีอย่างมาเล่ากันฟังครับมอนี
0: ่ปิ๊บเพนเนี่ยนะเป็นคนที่ผมยาวผมดำผมดกงามขันหนัดแต่เป็นจะได้ก็บอกหูนะผมที่เคยดกดำนะมันล่วงมันหล่นไปอ่ะโอ้ปิ๊บเพนคิดว่าเพื่อนเป็นเชื้อราก็บาดใจอ่ะไปไหนต้องใส่หมวกปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยังที่ไหนก็แจ้งแกจะไหวหมดอ่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งนะปิ๊บเพนนอนรับฝันไปอ่ะฝันว่ามีคนหนุ่มขาวห่มขาวมาเข้าฝันเพื่อนอ่ะ
2: เพนเอ้ยแม่หันว่าเพนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแม่จะบอกยารักษาฮือเนอฮือลูกไปเอาน้ำมันหมูกับเกลือปูเจ็ดเม็ดมาผสมมักไว้เจ็ดวันเจ็ดชั่วโมงถ้าครบแล้วฮือเอามาใส่หัวแล้วผมลูกจะดกดำเหมือนเดิมยานี้ใช้ได้เฉพาะลูกคนเดียวเนอ
0: ปดท่อปีเพนสะดุ้งตื่นดีใจขันหน้าตาว่าต่อไปเสาะน้ำมันหมูกับเกลือปูนะคะพอได้มาเอามามักไว้ตามวันเวลาที่เพื่อนบอกนั่นนะตั้งแต่สองทุ่มอ่ะโอ้ปีเพนหลับไปสะดุ้งตื่นเกือบห้าทุ่มอ่ะปุ๊ดตุ๊งหัวปีเพนดำพืดอ่ะ
1: ผมปีเพนกะ
0: เออพระเจ้าหมดง่ามหมดดำน่ะก็เต็มหัว
1: มันให้สาบน้ำมันหมูเนาะ

0: แม่เฮ้ยพ่อเลี้ยงมุนทาปะกัดจัดเหมือนโอ้โหตั้งแต่ขายตี้ไก่หนนี่ตลอดลาสีดีแต
1: ่
0: เนี่ยขอเลี้ยงเหล้าสักสองตองเหรอ
2: เรื่องเหล้าโกงเหล้าตองนี่ไอ้เลิกกินเมินละมาเดี๋ยวไอ้กินเหล้าฝรั่งละ
0: โอ้ไอ้บุญทาไปกินมาเป็นยังนะขอเลี้ยงผมสักสองตองนะ
2: เอาปะเอาเหล้ามาสักสองตอง
3: พ่อเลี้ยงมุนทากันนี
2: ่เดี๋ยวขออนุญาตได้เน
3: อะอันยังรู้เรื่องหรือ
2: เปิ้นว่ามือถือบังหูอยู่เฉยอ๋อแม่กาอันนี้พ่อเนอะพ่อขออนุญาตกินเหล้าสักสองตองได้ไหมเนอะกินเนอะเดี๋ยวประเมินละเนอะ
3: ว่าท้อมาดมันจะนักแล้วไปแล้วก็หาจะกินเหล้านี่ก็ว่าอโลหาเมียตั้งบ้านมาเกื้อทอดตะกอนน่ะเหล้าเปิ้นค้างก้นขวดที่ไหนเอาแก้วมาเงินกินแล้วเงินมาขามแล้วกองทมน้ำลายถุยเนี่ยเปิ้นมาหอกไม้บัวสักวันน่ะเจ้าจะรู้สึกมาหูจักตุก

0: กะปิบะหมี่ฮะหอมๆมีกะเจ้า
1: ฮ้อจะไปมาถามที่กำบะหมี่เตอะตั้งแต่เกิดมาปอเท่าหัวปองอก3444บ่เคยปาที่ไหนเนอะฮะกะปิที่มันบะหมี่นะ
0: เดี๋ยวขอหาโทรศัพท์กันเนอะฮัลโหลไห้เจ้า
2: ฮัลโหลแม่กะ
0: อ๋อป้อกะ
2: แม่ๆแม่เอากับอันขัดแจห้องน้ำไว้ที่ไหนป้อเจ็บท้องอะแม
0: ่แม่ก็วางบนหลังตู้หั่นเหรอ
2: ที่ไหนตู้ไหน
0: หลังตู้เสื้อผ้ากับป
2: ้ออ๋อกะตะยานะแม่เนอะ
0: ตะยานะ
2: เ
1: ออีปันอย่ามาเกิดฮอดขี้เก่าขี้หลังเหี้ยพ่องไปขู่เฮ็ดทอบบนร้อยหลังปอกะปอกองบัดเดียวพ่อแน่หลังข้าป้อจะจู้กันอย่ามาเยิ่งเย้อเอิ้นใส่กันมาอะโหลอะโหลอย่างนี
0: ้เฮาะป้าคนเฮานะข้าได้ยามบ่ได้เนอป้าเนอหันไล่จะซื้อร้านนี่เผาเห็นละหรออ
1: ะโหลหันว่ามีเงินแต่งมาเผาให้ป้าเน
0: ออะโหลป้อแม่จะปีกบ้านแล้วเนอลมเสีย
1: ป้าก็ลมขึ้นเหมือนกันละไปไกลๆเสียป้า

0: าไปว่าอย่างคือเมียเขาอ่ะเมียเขาโคตรต้องยองยองไปบุญอ่ะ
1: ฮะว่าอย่างคือบาดได้แล้วมันมีอย่างก
0: ็อ๋อป้าเกิดกะเขาเป็นภัยผมเป็นภัยเมียผมเป็นภัยอ่ะแต่ก่อนนี้อาจจะผลตุ๊กเนี่ยบัดนี้ผมรวยขายตี้ขายหุ้นได้เงินไปสิบสิบล้านหรออ
1: ๋อสิบล้านแล้วมันใช่คนกะ
0: มันแม่นคนก็แม่นแต่มันคนละจานเดินๆเงียบๆเงียบๆขอโทรไปหาแม่ก่อนฮัลโหลใครอ่ะอีจอยกะแม่ไปไหนแม่ของอ้ายอ่ะแม่ของอ้ายห้องแม่มาโทรมาหาสายกรรมแม่อยู่ก่อเอออ๋ออันนั้นแม่กะอ๋อห้องแม่สวัสดีครับตะยันเออเออ
1: โอ้บัดฮาบัดฮาบัดฮาขอตะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่ฮือมาโทรที่นี่ตึงผัวตึงเมียเอาไปโทรที่อื่น
0: โอ้ยป้าเหยจะไปโทรที่อื่นคนอื่นเขาบ่หันเขามาโทรที่นี่ดีมันดีมันซุ่มอย่า
1: จะไปมาดนักระวังเฝ้าจะตวยมาเด้อระวังเด้อ
0: มันมีทางบุญทามือถือชะยัง

0: ยังคะโลกคะโลกเพราะหายมาค้างนี่อือ
1: เฮาอย่า
0: โอ้ป้าเลี้ยงบุญทามานอนอย่างนี
1: ้มันมีบ้านอยู่เปิ้นยืดไปหมดแล้ว
0: มาเล่นว่าเต้มอะไรเนี่ย
1: เต้นะขอเป๊ะเราจะห้าห้วย
0: จะไปมาเล่นกันเนอกำลังเปิดร้านใหม่นะ
1: มาเล่นนะเต้นะป้าเอ๋ย

0: ก็ไม่ยาไปไหนอ่ะ
1: หนีบอกแล้วมาหนีมาตัวจูเอาจะตังเอาไปหมด
0: เงินเงินไปสิบล้านอย่ามาเสี่ยงโวย
1: โอ้ยสิบล้านชาวล้านเนี่ยขายตีได้เก้าแสน
0: โ
1: อ้มีกันลายออกลายเข้าบอกหมี
0: ขี้ยาจ่อกูดแล้วบอก
1: มาหมีละมือถุงมือถือพวกกระยุดไปอย่าหมดละ
0: หอบเพิ่นยืดยังยัง
1: ก็ได้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่นเสียงแปดหมื่นก่อนเพิ่นยืดไปแล้ว
0: งั้นเอานี่ไปต่างก็ได้เอ้า
1: ไอ้ยังป้าน
0: ี่เหรอของป้าเอ้ามือถืออ่ะไม่กับมือถือนะ
1: ป้าอู้ไปเลยนี่มากอบแก๊บบ่ยา
0: ก็ไม่กับต่างกันได้ลูก
1: ว้า

0: เฮ้อบ่แก่ไปแก่แง่เมียบ่ให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเว้ย
1: โอ้โหเอิ้นแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮาน่ะเปรียบเสมือนตีน
0: เอ้ยแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ตุ้ยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: เฮ้นี่แหละสู้แฮ่บ่ได
1: ้เป็นไ
0: รถ้าเมียเนี่ยนะต
1: ้
0: องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วคิงอ่ะ
0: ยอดหญ้า
1: ตุ้ยแหมยอดหญ้าก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิดไปยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแก้ไปงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมมันข้ามพื้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: 3คำเท่านั้นเอง
0: ว่าได
1: ทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: 3คำนี่เมียกลัวอ่ะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูป่ะ
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิดลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถามเฮ้ยป่ะ
1: เยี่ยมไป

0: เฮ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงใครโดนกะ
3: เฮ้
2: โหมันไปกินขี้เคียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกูน
0: ี่ได้ผลได้ผลเว้ย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงใครโดนตีนปังกะ
3: เฮ้อะไรกะ
0: มาแห่แล้วจ้ามาแห่แล้วจ้าเมียจ๋า
2: อะไร
0: โอ้ยไหนว่าคิดว่าตะขาที่ได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได
0: ้
1: เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่ม
0: ๆยังมีอะพี่อุ๋งอะ
1: โอ้ใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไหนบอก
1: จ๋าจ้า
0: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
0: ตายแน
1: ่
0: นะ
1: แน่นอนตาย
0: จ้าจ้า
1: ใช่
0: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออ
0: ขอถาม
1: ไป

0: ไอ้ตู้คิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก็
3: จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก็
3: จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ๆอย่าไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมาตะกี้แม่นก
3: ็จ้า
2: จ้าละจ้าละจ้าละ
3: มาจ้าละจ้ามาจ้าละจ้าเมียจ้าอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮาไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่หินใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: โอ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: โลกเฮาในยุคนี้มันยุค2000เปิ้นเปิดให้เป็นโลกเสรีการกล้าการขายยังก็จ้างแต่เปิ้นแข่งขันกันแบบเสรีถ้าจะเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจแบบเสรีวิทยุทีวีก็เปิดแบบเสรีอย่าง ITV เนี่ยทีวีเสรี
1: ถึงวันนี้อดๆอยากๆลำบากทั่วบ้านทั่วเมืองจินก้าก่อแป้งก่าแห้งก่อถูกลูกก่อดกคนก็ชอบมาดกงานจะหื้อหยังอย่างใหญ่ออก
0: มันต้องอดทนน่ะป้า
1: อดอย่างใหญ
0: ่ก็อดแบบเสรีเนี่ยก่ะ
2: เอ้ยเสรีกันคือหมู่กูเหล่าแล้วหมู่กระเทยยังข้าเจ้าเหรอจะเป็นกระเทยยังดอย
0: ก็กระเทยแบบเสรีน่ะก่ะ

0: ตอนนี้รัฐบาลเปิ้นเปิ้นคือมีการค้าขายเหล้าแบบเสรีหลายบริษัทแข่งขันกันแบบเสรีผลิตกันแบบเสรี
1: โอ้ยอีจ้าบ้านฮะก็ต้มเหล้าแบบเสรีได้อ่ะค่ะ
0: ว่าเลื่อยอ่ะบ่ใช่ต้มข้าวสาลีลุง
1: โอ้แม่น่ะ
0: ต้มเหล้าเถื่อนมันผิดกฎหมายตำรวจยับได้มันก็ไร้เสรี
2: โอ้ยนี่แหละยาบ้ายาหมาเหรอมันกล้าอย่างเสรีก็หันยับกันบ่มดบ่เสี่ยงสักเตื้อ
0: แต่มันบ่ใช่กล้าแบบเสรีฟังฮื้อดีๆกะต้นตอมันเป็นของเส
2: กะ
0: แต่ที่ยับได้เป็นไอลี
2: โอ้ไอลีนี่เป็นไผ
0: ไอลีก็คนขับรถเสนะกะ

0: ดีเฮ้ยพี่แสนมาอยากอู้นะพ่อปู่โสมหั่นเนาะบ้านหลังหน่อยเต่าบ่หยังมาขึ้นแกว้งหางเฮือนโปไหวแต่งมาจัดวันเกิดจัดใหญ่จัดโตเลี้ยงขนมเส้นกี่กิโลอย่างน่ะเฮ
1: ้ยเนี่ยเฮาว่ากับปากพี่แสนยังเอี้ยปึ้งปั่นบ่เจินก๋อย
0: แสนบ่เดือดฮ้อนพ่อหั่นล่ะหั่นอีน้องนั่นก็เหมือนกันแต่งมาได้ผัวเฒ่าโอ้ยเอากันซ่อนรถเครื่องกอดเอวป้อมพ่อปู่นะพ่อปู่นะแต่งมายิ้มเฮ้อไอ้มาไอ้บ้านมาไอ้เมียง
2: โอ้พี่ก็ยังมาปากบ่ดีที่ว่าป้าไปเลยนะ
0: แสนบ่เดือดฮ้อนยุคนี้ยุคเสรีอู้ได้อย่างเสรีเล่าหวนได้อย่างเสรีเนี่ยถ้าจะป้าก็ไปโรงแรมแน่ๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: พ่อพี่พ่อยังหูก็บ่เปิ้นเป็นไผนะ
0: ไผก็จ้างเตอะแสนบ่เดือดฮ้อนโอ้ตีอยู่ยังๆอลู
2: ก็ตีกับปากบ่ดีหรอก็ที่พี่ว่านั่นน่ะมันพ่อกับน้องสาวคนนั้นน่ะ
3: โอ้ยสักคำนี้ก็แล้วเคลพี่เนี่ยปากเสรีปากกับเขลเลยแยกกันอยู่อย่างเสรีกับนี่แสนเดือดทน

0: คุณมีเจ้าของ
1: แม่เสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองมาหันร่างหันรวยสักเถอะพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดอย่างอีอีนงอย่างอีป้อนก็พอมีรถเก่งรถเบลขี่ละ
0: โหอีแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วเมื่อใดมึงจะรวยกับป้อนสักเถอะ
0: กะว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยอย่างเขาฮะ
1: เอาเต้าไต่ฮะจะเอาเต้าไต่เต้าไต่ก็ดีแล้ว

0: เจ้าป่า
1: อืมป่าเปอหยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูมาชมองค
0: ์เจอนั่งเจ้าเนี่ยท่านหนูของเพลงนะเอาวงมาไล่ให้หนูตัวนะป่า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อห้องแก่ๆเจ้ามาฮื้อมาเดียวนี่ก็ได้อ่ะอยู่นี่รอกันเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ้แม่นอนกะอยู่บ้านปุ้นฮอกหนูปันสปอร์ตนะเนี่ย
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: จะแท้บ้านนาบ้านนาจะมาตายอีนะบักเปิง
1: เสียดายอนาคตเนาะก่อนนั้นนะถ้าบ่ได้มาตายเป็นหยังแท้เ
0: ลยนะโอ้บ่งูค่ะก็มาเป็นเอดนะ
2: มันยอมรับดูมันหยังๆจะไปเอ็นดูหยังๆตายซําดีลูกเมียก็มีหายหรอกสมน้ําหน้า
0: ไปว่าอย่ามันอู้ดังอุ้ย
3: อันนี้มึงนี่เอ้าไปได้นี่จะมาช่วยเปิ้นยะกีดบ้านชนเขาว่าจะมาเล่าวัดคนตายนี
0: ่โอ้ลุงเปิ้นมาแจ้งว่าเล่านี่พวกอู้กันฟัง
3: ก็อู้ก็อู้จ้ามันมาเปิ้งหรอกอันนั้นอีเอื้องกันน่ะเอื้อง
4: เจ้า
3: เอาหยังหลอดหัวไปพุ่นน่ะ
0: ตักแกงไปหื้อผัว
3: นั่นโอ้ยเนี่ยนี่กินนี่ยังมาเปียงปอเอากินหล่อหัวไปหื้อผัวที่บ้านแถมอยู่เอ้ยบรรลุกระเฉา
0: บรรลุบรรลุยังบ่พอแจ้งพุ่นหั่นใช้เสี่ยวเขาเพื่อขับพอด
5: เขาก็เอาผู้รอแห่
3: โอ้ตัวใครตัวมันจะอีกูคุ้มมาอยู่ละแต่เดี๋ยวกูไปเอาหน่อยนี่

0: อ้าวเปิงเปิงว่าแม่ยิงแม่ยางแม่กางไก่หัวถ้ามันได้เล่าโอกันนี้มันจึงเป็นชั่วโมงบัดจบนะ
1: มันเตะเอาลุงเตะนะเออโอ้ละลุง
0: ฮะ
1: ละไอ้ยางลุงไอ้ยางย้อนย้อนเอาเสื้ออย่างย้อนย้อนน่ะ
0: อันหน้ากะ
1: ไอ้ยางลุง
0: อันนั่นยาง
1: ไอ้ยางอ่ะ
0: จีนจีนหน่อย
1: โอ้ยังได้แต่ลุงนั้นจีนรักซ่อนลุงเนี่ย
0: มาใจอันนะ
1: ฮะ
0: ปุ๊บเวลาขอไปชงชบชงชากแม่บ่มียังกินก็เปิ่งมันนั่นหรอ
1: เออได้เ
0: นี่ย
1: ฮะ
0: จนก็มีไผ่หันกับเฮา2คนเนี่ยกะ
1: 2คนแน่นะ
0: เอาไว้ไหนดีฮะ
1: เอาไว้ไปคืนนี่บ
0: ่เอาชุบไว้คืนนี่อีก
1: อ
0: ันน่ะเอาผ้าห่อไว้นี่เนาะป่าเช่าน็อกกับชายน้อยป่ะไปบอกใครเนี่ยไปบอกใครนะ
1: ลุงน่ะสำคัญลุง
0: น่ะใครจ่ายนะ

0: อนวันนี้แล้วเด้อ
1: คุณนากะ
2: ไอ้หยังผู้น่าสาบไอ้หยัง
1: หน่อยไอ้หยังสาบไอ้หน่อยแ
2: ต่มันลังมันมาเยี่ยมมาใจแตกอ่ะ
1: โอ้ใครบอก
3: เก่งตัวตาตัวบ้
1: ามันปุจใจลูกน่ะ
0: ใจเมาละมาแพ้มาแพ้
1: มา
0: แ
1: พ
3: ้อยู่อย่างงี้ย่ำเหลือ
2: โหพอดมาอยู่เฮือนเย็น
3: แตกอ่ะมาไอ้มึงลองเกิดกวยกะลุงมาช่วยงานโฉบเนี่ย
1: เออ
3: พระจองหายพอให้นะบ่พอใจตีเจ้ามันเพกอ่ะ
2: ว่าอย่ามาย
3: ังอ่
2: ะ
3: ยัง
2: อ่ะไอ้หยังตัวแมวล่ะก็ทองมากจ้ะกันน่ะ
4: ใจลูกใจ
3: อันนั้นพระจองลุงลุงน่ะ
4: ก็น่ากับพระจองที่ลุงเอาห่อจีนไว้คือวันนั้นน่ะ
2: โอ้ยลุงใจละจีน
3: เดี๋ยวเดี๋ยวอันพระจองนี่แม่นจีนบ่แม่นเว้ย
2: แล้วไผมาดน่ะแม่นแต่แม่แต่บ่หนอนซอกให้ยุบ
3: ๆก็ถามแล้วมันได้อย่างคือแม้ว่าเน
2: า
3: ะ
2: อ้าวก็ลุงซอกหาพระจองเอามือแหละ
3: ปักปีกระบอก
2: ปีเนาะปีเนาะเอาไปเหี้ย
0: โอ้พอล็อกเปิงปนว่าผีขำบนโคนขำลุ่มบอกว่าถ้าว่าหนุ่มไว้ใจไผบ่ได้ซักคน
4: Oh!

0: king mao yang.
1: Mao lao na, le king mao yang.
0: Mao ya ba.
1: Oh, ya ba, ni man badi kin na, badi na mong oi.
0: Badi ya dai.
1: Oh, ko wan nan na, ha han kap ta le ya. La on khang ban na, man de kin ya ba, man ka lang ja kin na. Mae man ma po di, man kwa mae man han chai ya. Man ka le au pai shon, wai di tin ja kha ban man na. Sia kam deu he wa, siang nang kwa lum pum pum, ma lum pum pa ma.
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่ไปตีอย่างบนหลังคาพวกก
0: ็แล้วมาอย่าง
1: กะจะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวช่อนไปตีใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบ่มบ่มบ่มอ่ะยับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าปลอมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปันปุ้นขอเจนเสาะซื้อกิน
2: อ้าแต่เนาะอย่างไอ้ได้ว่าเนี่ยแต่น่ะลองเขามาขายเม็ด2บาทแกพ่อก้ามันจะไปขายเม็ดบาทกึ่งนะ
1: กำลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เหล้าหลวง เอาอีบ่ในๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ๋ออันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนับถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้เต้นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยาใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากย่อย
2: ยักก็ได้รอ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดิ่งแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปหน่อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบ
1: ่
0: เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาด
2: ดี
0: เฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่มไปงานศพปะหน้าก็บ่อู้ตวย
3: อันนี้ดีนะตู้เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องไปงานศพอ
4: ่ะโหตู้เจ้าเปิ้นไปโตนนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
4: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
4: กิน1เม็ด
0: ถ้ายับได้10เม็ด
4: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
4: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
4: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพระหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจ้าให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถสี่ล้อน่ะตัดหน้ารถสิบล้อ
2: โอ
1: ้
2: แล้วแฟนแล้วหมด
1: เออตัวกับไปในเวียงมันน่ะ
2: โหยังอ่ะอย่ามาสั่นมิกิ
1: จบแล้วครับ
3: โอ้บงกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นได้พ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: เออที่ไหนอ่ะ
2: บะม้าบะม้ามันวัยป้อโอเ
0: คโอเคเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บะม้านะเถือกกะ
0: เอ๊ะมันอย่างใดนี่ฮะขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: ปูล้มเมาเหล้าลุกไม
2: ่
3: ได
2: ้นั่น
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ไผ
3: ่ล้อมเมียมันมาแตน
1: ปุ๊กป้าแสน
3: นี่จู้เนี่ยแสนลักงัว
2: โอ้โหขอโทษจะมานี่ยังบ่ได้นี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนปูลุ่
0: มมันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกหุยหาย
0: โอ้โห
3: ปื้อบ๊อบ
2: อันยังมาสมะ
3: เอาในโขไผ่ปุ่นพ่อหาซองในกระบันมันเป็นอะไรอย่างนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปส่องเหลือเจ้าเลาะน้อยเดียว
1: อันยังไงเจ้าอย่าง
3: คุ้มจาง
1: โอ้ไม่อย่างไรไม่คุ้มจางไม่อย่างไร
3: นกคุ้มจางสูบหูจักกา
2: อะไรอ่ะ

0: เอาล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้ม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้า2แบะมาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดร้อนฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเจิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่หญิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่ฮื้อครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องป้องป้องป้องอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: นตื่นตื่นตื่นไอ้กระบอกมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมันลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื
1: ่นแหละโอ้ข้างบ้านบุญกาวันนั้นเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: อลูดข้าเจ้าคืนมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันยังคือผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องป้องดีก่
1: ออืมก็ย้อนป้องพ่อป้องน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่แม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต่เตอะไอ้เอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปแล้วเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่เพราะผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอากันอื่นฮื้อคุณกับบ่เอาจะเอากันนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่ฮื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ้นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ้นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
2: รถลากศพ
1: โอ้ยอย่างอันปกาก็เอาไปขับคนเดียวตะ

0: ไฟเฮ้ยขอจะตังแถมมาก่าอีก
1: ไฟจะไปโรงเรียนไฟขอฝากแถมมาก่อทุกอุ้ยเลี้ยงหน่อยโรงเรียนเปิ้นห้ามเอาไป
0: เมื่อก่อนเล่นเกมโกดมาเดียวมาเล่นชาตาคอดจะเคิร์ดนี่แถมมาเนอ
1: เปิ้นห้องแถมมาก่อด
0: โอ้นั่นเน
1: า
0: ะ
1: บัจจิซันตาคอดเปิ้นเอาไว้เลี้ยงบัจจิเล่น
0: เลี้ยงชูใหญ่มาบ่ปอจะมาเลี้ยงอันยังหู้แถมผีเบาจะมาชูนี่อุ้ยหม่ำกล้วยใต้เลี้ยงลูกแล้วอันนี้มันเจ้าอย่างมาเลี้ยงมาให้มันกินเนี่ย
1: ก็บ่เท่าอย่างให้มันกินนากันแน่มันต้องมีในนี่โหมดละ
0: อย่างไ
1: รอันจะบอกให้แน่ถ้ามันขยากกินอย่างมันต้องจะฮ้องถ้ามันอยากกินแหนมคือกดปุ่มนี
0: ้ไหนปุ่มไหน
1: ปุ่มเนี่ย
0: อ๋อเออ
1: ถ้าอยากกินข้าวกดปุ่มนี้คือจำไว้เนอะถ้ามันอิ่มมันก็จะใส่หัว
0: ท่านบอก
1: ถ้ามันใครแอบแหนมแหนมมันจะดำอุ้ยจ่อยจัดการฮื้อกำเนิด
0: ฮั่
1: น
0: บ่
1: อันนี้ของแอมอันนี้ของเก
0: ๋อ
1: ันนี้ของแอนของแหวนของโบของติ๊ก
0: ปัดเท่า
1: ปาล
0: า
1: เนอร
0: ์แม่นมดกันนี่เออกระเดียวนะไปนะไปโอ้ยอันถ้ามันโอ้นั่นโล่นไปปูนละก๋อยโอ้ยอันหนังเนี่ยบักกอดเกิดเนี่ยมันเลี้ยงอย่างได้บักกูก็บอกหูชัดเตื้อรู้เนี่ยแก

0: โอ้ยเป็นเว้นไปกรรมอย่างร่ำเหลือก็เกิดเนี่ยเลี้ยงของหลานตัวบาปอเอาของลูกของหลานเพื่อนมาเลี้ยงแถมเขาก็บอกเคยเลี้ยงชะกรรมเตือนนี่โอ้วันนั้นห้องแถมแล้วเฮ้ยไอ้น้องฝ้ายว่าถ้าห้องเฮ้ยกดกินข้าวอีหรอกกดเนี่ยกันเนี่ยเอ๊ะงับเอางับเอาไว้ไอ้ไอ้ชายหน้าแล้วเฮ้ยมันหุกกรรมลุนแน่แกหันหันเออหันกว่านั้นห้องแถมละหันเอ๊ะอันนี้ลองกดไอติมไว้หรอกห่านกินแต่ก๋วยไปดีเอ็นดูแหกไว้อ๋อไอ้จับๆแจ๊บๆอย่างดวงจ้ะโอ้ตัวปูนห้องแถมละเดี๋ยวอันนั้นยากนะอย่างผมว่าเน่าแหมตรงนี้ก็ห้องแถมเมาะแหมตัวนั้นก็ห้องแถมเมาะฮั่นตัวนี้หน้าดำคือลือน้องฝ้ายบอกแต่เจ้าว่าถ้าหน้าดำมันให้อาบน้ำเอ๊ะสงสัยมันจะห้องกันฮะดุเอ้าห้องเป็นหมู่เฮาเฮ้ยป้าป้ากันลงถังเปะอาบน้ำพร้อมกันเนี่ยเอ้ามานี่มาอาบน้ำอยู่ด้วยกันในเน่าทามากอดเน่า
1: อุ้ยอุ้ยไฟมาแล้ว
0: โอ้มาละกาไฟเฮ้ย
1: เป็นได้พ่องอุ้ยเลี้ยงทามากอด
0: ปวดเจ้าหน้าดำขลุมันต้าจะห้อนเขาอุ้ยโอเจนะถังเปน้ำเต็มมาสักเดียวเนี่ย
1: โหมันเป็นคอมพิวเตอร์นะ
0: หาม
1: ันก็ชอดหมดแกอุ้ย
0: อังแถม
1: มอหม้อเน่าซื้อไส้ปนเน่าบ่ซื้อไส้ตึกบ่เฮียนหนังสือเน่า
0: โอ้ปนชงไปห้ำไปเฮียนจะมามัวเมาทำมากอดมาเกิดอันยังหูผีเบา
1: บ่ฮู้บ่ซื้อไส้ตึงบ่เฮียนหนังสือ
0: บ่จะมามาแปลงงานอย่างอีเน้อใหญ่มาฮื้อทำมากอดเลี้ยงชูบ่
1: บ่ทำมาอู
0: ้บ่บ่จะไป

0: จังแข็งเอาเราเฮลุงฉามแฮมเกิงขวด
1: พอละลุงแต่ว่าควรกับบ่จ่ายแต่กี้เกิงก็เป๊ะอินดูเตะทุนหน่อย
0: บ่มีปัญหาชิ้นเดือนละลุงจะมาจ่ายลุงฉามจะมาเคลียร์พื้นที่ฮือหมด
1: สิ้นเดือนละจ่ายสิ้นเดือนละจ่ายเดือนแล้วลุงค้าเห็น80ลุงก็ยังจ่ายบ่เสี่ยงเตื้อ
2: เอล้านนี่บ่ชะปอดแปะเราก็บ่ได้ลำคาญ
1: ลำคาญเหมือนกัน

นะลุงเหล้าขวดมันกำให้เต่าใดนั่งกินเหล้าเกินขวดแปลงข้อยืดข้อยาวนั่งหกโมงเผี่ยวแปดโมงเก้าโมงกำให้แก้ไฟฟ้ากับบะกุ่มเฮ้ยลำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปน้อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเหรอไปไอ้
0: เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก็
1: เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋อ

0: พวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อก็เหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนป้อปีนเป็ดหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอันละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคาญอันละพวยอีฉีตีอีป้ออย่างนี้ยัง
1: อีแก้ลำคาญ
2: อ
1: ่ะ
2: อีแม่ช่วยเองจำหัวเองตีกันคืออีป้อขจายขจาย
3: กระเด้อแม่มึงจะเอาดุนหลัวกันเด้อ
0: พวยอีฉีดุนหลัวมาละตัวไผตัวมัน
3: พ่อมันมีกลิ่นในเหี้ยกินเราบ่พ่อจะมา

0: อย่างใดอ่ะพอหน้าพอแตะพอว่าเนี่ยยังบ่เคยหันกันสักกำเตื่ออย่างน่ะบ้านก็อยู่แม่กันนี่แต
1: ่พ่อเมียเปิ้นมันงามนะกะตัว
0: จะพี่อู้อย่างอีนะตัวเมียตัวก็มีอ่ะเฮ้ยลบบ่ดีจะเมื่อแล้วนี
1: ่ดอกพ่อเมียเปิ้นเตียวหรอโอ้ยก้มหนวดหนวดตะกำยักคิ้วยึกยึกยักยักแก้มใสมงมงพ่อเมียเฮาก้นแป๊กแคลมแคมแก้มเลิกอย่างหุ่มอีจง

0: ันแม่มันแม่มันเฮ้ยลูกพ่อบ้านพ่อเมืองกับเพื่อนพ้องกา
1: ข้าลูกบัดได้ตาลายใจสั่น
0: ตัวกินพิษเถียกะแต่ว่ากินข้าวก็เป็นอย่างเนี่ย
1: ข้าบัดได้กินอย่างซากอย่างกินข้าวบัดลำ
0: อันสู่กินไข่ต้มบ่อันกินขนมปังบ
1: ่อ
0: ันสู่กินนมสดเนาะโอ้อันสู่กินค้อนบ่
1: ตายแล้วคุณหมอทำไมรุนแรงกับลำพึงอย่างนี
0: ้โอ้เมียกูอย่างบึดอู้เมืองบึดอู้ไทยมันลั่งจะเป็นพี่ชื่อยะก้าเอ้ยตาขาวมันล้านหมอจะไปคลินิกแล้วเนอะ

0: โอ้มันปีกมาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาได้ใส่ก่อนเหรอโอ้วันนี้สู่ยังมาเจ้าได้หน้าก่อปลาตัวใหญ่ก่อโหแถมมาอย่างก็ได้ก็สู่หนาวกะหนาวก็ยังมานอนดีๆอ่ะดีนี่อย่างอ่ะโหจะลุกไปไหนฮะม่อเอ๊ะวันนี้ป่อมันอย่ามาแปลกได้ก็บึดลุกบึดนอนมันเป็นอย่างใดเนี่ย
1: โอ้โหวันนี้มันถึงแย่แต่รู้แต่ประตอดแห่ก็บ่ได้สักตัวโหยังไดแม่มันยังนอนมาหับประตูนะฮะให้มัน
0: สู่กำลังลงไปบ่เดียวเนี่ยคือข้าปิดประตูยังได
1: ้โหข้าบ่ได้มาสักกรรมตัวลูก
0: โอ้นานก็เดี๋ยวว่าสู่นอนแต่ข้ากำลังลุกไปบ่เดียวเนี่ย
1: โอ้โหบ่เหลือให้แล้วเมียข้าบ่ได้จะเหลือก้าขี้แย่มาให้ก้าสู่โดนหล่นก้อนแน่ๆแล้วนี
0: ่ก็ว่าเตอะข้าก็ว่าอย่างมันบ่เหมือนเก่าสามหัวก็ล้านสามหัวไม่มือกำกับป้อมป๊อกล็อก
1: ตายละดับ

0: น้องสาวบ้านอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่บ้านขี้ดินมีหญ้าหลังคาตากแดด
0: โหน้องนี่อู้ยวนแต
1: ่มาจี้ยวนรอคนไทยเนี่ยกะ
0: น้องเป็นลูกสาวใครยังมาอู้ม่วนแต่ว่าฮะ
1: เป็นลูกพ่อแก้วนามสกุลใจดำ
0: แม่น้องเราชื่ออย่างครับ
1: ชื่อแม่คำนามสกุลตับไม
0: ่อดท้อได้ยินก็นามสกุลป้อน้องถ้าจะใจดีแต
1: ่ดีกะป้อกลางออกหอกมาตะบานี
0: ่โอ้ป้อน้องโดนคดีอย่างอ่ะน้อง
1: คดีฆ่าแล้วเผาไปได้เจ็ดแปดศพสลบสิบปลายหมู่ที่บัดตายแจ้งตำรวจทั้งป้อเลยโดนหยับ
0: โอ้ลูกพี่ตีใหญ่ค่ะอย่า

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะป่อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามคือเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพิ่ม2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซับเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซับเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
2: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเปิ่นจัดระเบียบสังคมเพื่อความผาสุกของบ้านของเมือง
1: ครับ
0: ต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอวมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเดึกดึงกึ่งคืนเป็นอันขาดหนึ่ง
2: จัดการไปเลยแม่มันบันนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: หยุดหยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มติ่วเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบ่บอก

0: มั้งขวัญใจตัวมาละ
1: ป๋าค่ะป
0: ๋
1: าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะป๋าต้องให้ติ๊ปออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: โอ้50พวงมีตังปุ้นมีแตงป๋ามีตังเฮโน่
0: แตงเหนียวมา

0: ัง
1: เอ้ย
0: งอง
1: เอ้ย
0: ตายที่เก่าเวลาเดิม
1: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
0: ้เป็นยังไปบ่ได
1: ้มอจอดอ
0: มอจอดอแปลว่าจะมาเด็กกะ
1: บ่ใจเมียจะด่า
2: แน่จริงก็อย่าไปเลยกายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มอจอดอสูแล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
1: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
1: เอ

0: หอมติ๊กติ๊กหอมติ๊กติ๊กกับมึงโอ้ยพ่อกามาเนี่ยมึงนี่ขึ้นเคียงแน่ๆเลยหึหอมไปเตาะ
1: น้องน้องพ่อของน้องมีบ้านก่อ
0: ขายกะเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี้ยมันหอมวันข้ามนี
1: ่ประจายประจายถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านก่อ
0: ปกปั้นตึงว่าจะขายจะขายโอ้อายนี่อู้บ่ฮู้เรื่องเอ้ยหูบ่ดีเหี้ยกะ
1: ใครหูบ่ดีกันแน่สาวหูหนวกอู้บ่ฮู้เรื่องจะไปละ
0: เออเนี่ยอันถ้าอายจะซื้อแต่นะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ให้มืดแมลงกูเนอะไอ้เนอะ

0: แม่แต่กี้นะมีแอ่อย่างกำฮุมาถามซื้อหมูอ่ะอีแม่จะขายก่อ
1: ฮ้ออกอกอกอกเถอะอกเถิกตัวน้อยๆมึงอย่ามาแห่นข้าได้ลูกข้าได้ผัวฮะ
0: บ่ใจนะอีแม่ป้าเฮากับบ่ใจจะลูกขายหรอข้าเจ้าก็ตึงบอกฮือว่าถ้าอีแม่ไปแห่ก่อนนี่มาถามอีแม่ปุ้น
1: โอ้โถทำโมสังโคห้ามเจ้าได้มึงตึงบ่ฟังบ่ล้อป่อมึงมาก่อนเด้อแห่นบ่แห่นเต็มตี้แห่นเต็มตี้

0: ป้อมื้อมานี่ก็เดียอีน้อยนะมันข้าได้ลูกข้าได้ผัวข้าสอนมันตะใดก็ว่าฟังสู่มานี่ลองสอนมันพอเหรอ
1: โหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเน้อฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ้อไผข้าก็บ่ได้แลพ่อคนนั้นคนนี้เหรออู้หยังอีบ่มีเหตุผลโลนี่
0: ก่อนนั้นเนาะก็ข้าจึงบอกแล้วมันตึงบ่ฟังเต็กแล้วเต็กแถมมันตึงจะเอาติ๊กๆเนอะสูเน
1: อเอาอย่างอีก็แล้วกันป่ะถ้าสูบ่เชื่อข้าเฮ้อสูไปถามมันเลยบัวแก้วนะข้าเคยไปเอี่ยวบ้านมันกี่เตื้อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้ป่ะ
0: สูจะมาโอ้ยี่มันก็ตึงบ่ถูกเด้ออีน้อยนี่น่ะอายุมันยังบ่ถึง20เตื้อแถมน้อยนะมันจะละเป็นแม่ฮางเด้อสูนี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮู้ก
1: ็ป๋อป๋อจะไปมาปากนักข้าลำคาญละเอาอีถ้าจะละก็จะได้จนเป็นนะรอเฮ้ยน้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้เฮ้ยลูกเฮ้ยเต้าได้ฟังอย่าละก็ละมันเป็นหยังละก็ละอันไอ้น้อยมาหั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดี๋ยวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่ป้อว่าป้อเนี่ยไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้อย่างอี้มันบ่ถูกด้วยน้อย
2: โอ้ไผบ่ทันมาห้ามเฮาอีป้อเฮาถึงจะบวชเฮาเป็นเณรมา3ปีอ่ะบุญผ้าเหลืองเฮายังบ่เสี่ยงมันบ่ครบแจ้งจีวรเตื้อไผบ่ทันมาห้ามเฮาเฮาถึงจะบวชจันตาอ้ายถึงจะบวชแถมเน
3: ้อฮ้อๆไอ้น้อยไอ้น้อยอย่ามาลองกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูคือเปิ้นเตื้อล้อข้าเจ้าถึงว่าคือถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบ่ย่า
1: โหก็อีตานี่มาเป็นใจแม่มาแถมละอันหยังกันเนี่ยบ่เดี๋ยวนะฮะเอ้าละก็ละบ่เป็นหยังเก้าจะละสิบจะละไปกินข้าวด้วยกันให้ก่อนกินข้าวแล้วสู่จะละข้าก็ถึงบอกว่าไป

0: น้ำไข่บัวสองสายบัวน้ำไข่บัวสอง
1: ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไข่บัวสองน้ำไข่บัวสอง
0: สายบัววัวสิบห้าน้ำไข่ที่เก่าเวลาเดิมก็มีวัวยี่สิบเก้าเร่งด่วนวัวสองวัวแปด
1: วัวสองวัวแปดวัวสองวัวแปดน้ำไข่จะวัวสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
2: ไอ้ปุ๊กหมอวัวสองวัวแปดอยู่ห้านะเต้จะกินก็มาตัดกิน
1: โอ้บ่ได้กินเลี้ยว

0: สูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะสูของมักสูกําแล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำหม้อ2หม้อ8
0: จะไปว่าจะน้ำ
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีหม้อ2หม้อ8เนี่ยเข้าบ้านเด้อเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งบ่เต่าบ่

0: 2รอ2เตรียม
1: สายบัววอ1เตรียม
0: รอ63เตรียม
1: ไทยน้ำไทยวอ15สายบัวที่63วอ24นี้ก็มีวอ29เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยวอ2วอ8เตรียม
0: วอ2วอ8วอ2วอ8จะวอ15เดี๋ยวนี้ผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
0: ขจัดแดงขวาขจัดแดงขวาไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันหืดแดงเครื่องแบบเดียวกับปู่หลวง
0: เออขจัดไว้ขจัดไว้
2: ครับผม

0: ครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้บอของผมมาเร่งด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเติบหนังออกเถอะขอขึ้นมาเป้านมให้อีป่อสามแก่นป่อกับนั้นง่วงเล่า
0: โอ้นั้นเด้อการแต่งเครื่องแบบมาแต่งยศเป็นว่ามาขึ้นมาเป้านมไอ้กำเจ้ากำบอสองบอแปด

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: อะไรลูก
2: อัลโหลอัลโหล
0: อย่าไปว่าอันว่าอินเนอร์ลุงนี่นะทำไมเป็นนุ่มนี่ชูเขาบักเก่งลุงเลยล่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเก่งแน่ลุง
2: เนี้ยเนี้ยเหมือนนุ่มนี่ถ้าจะหายขนาดน
0: ั้นเลยนะชัดปีกได้ลุงบักกินเนี่ยนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: มีอย่างเดียวได้นะ
2: ไอ้อย่าง
0: เหือบิน
2: โป้โถ
0: ของสูบที่ลุงบัดสูบนี่มีอย่างเดียวเมื่อเป็นนุ่มนะ
2: ไอ้อย่างลุง
0: เกียนยุง
2: อัลโหล
0: แล้วก็ชัดปลาที่ลุงบักกินนี่มีอย่างเดียว
1: ไอ้อย่างอ่ะ
0: ลือฉี่นอกนั้นจอดหมด
1: เก่งเน
2: า
1: ะ
2: เรื่องละเลงนี่นักเลงนี่ลุงนี
0: ่เอ้ยหุ่นแล้วนี่นะ
1: ไม่ได้บ้าง
0: เจ็ดคนอ่ะ
1: ฮะ
0: งอมเข้ามาหาลุงลุงเอาเขี้ยวถูทั้งนั้นฟาบไฟออกไปไม่แบบ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี้
2: เขาบอกนี่
1: เขาบอกนี่
2: ถูขลุ่น
0: นั่น
2: นะ
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: นึกว่าโดนบุบ
0: ลุงยกแขนสองข้างขึ้นไปแล้วแตกกันย่ำย่ำ
1: มันแตกยังไงมันแตกยังไง
2: เขากลัวกะ
0: มันเหม็นขี้เห
2: อ

0: ให้หัวเป็นภาษาเลบานอนคนร้องเมียนี่จะมาหือกับลุงบัดได้เลยแม้แต่หน่อยเดียว
1: คุณนั่นบอก
0: เออตะคืนนี่นะ
1: ใหญ่
0: ตีสองฮบใครกินหลักน่ะลุงลำคาญกองฮบปุ้งถนนเลยเว้ย
1: กำคอเมียนี่น่ะ
0: กำคอรถที่ไปชื่อเมื่อมันกินเหี้ย
1: เออ
0: จบไ
2: ปมานั่งโอ้กับเป็ดฟืนเป็ดไฟสักสิ้นแล้วกันเดี๋ยวนี้
0: โอ้ชูนี่มันตาเชาะตาลมข้างตาก็พื้นจากกระดังลมจะไม่พอ
1: แน
2: ่
1: เว้ย
2: แล้วร้อนล่ะกะ
0: รอไปเฮงก่อนไป
2: อ๋อยังแขวน
0: แค่ก่อนแค่ก่อนเมียลุงนี่นะจะมาหือมาได้เลยล่ะหือจะโดนด่าทุกที
1: แน่แน
3: ่แน่ห้องขนาดสักหรือชิ้นเลยก็ถึงยอมกะ
0: แน่ก่อน
1: แน่ห้อง

0: านกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ด
1: กำหมดหนักเลงนี่นะ
0: ล้าน
1: โอ้นระดับไหนบอกหัวแล้วเมียหัวก็รู
2: ้สงสัยสงสัย

0: เฮ้ยเพื่อนก่อน
1: ฮะ
0: โอ้บ้าคืนบักไอ้หลานฮะบักไปช่วยกันบัก
1: โอ้ไข่ป๋ามันจะใหญ่มอกใดอ่ะ
2: เฮ้ยเวลากินเหล้ากินยาจะไปเสียงดังเนาะ
1: โอ
2: ้ลุงมาเจ้หมดเพื่อนมันต้านนะเว้ย
1: ฮู้กันเท่ไม่เกี่ยวนะครับลุง
2: เฮ้ยชูคนแน่อ่ะฮะ
1: ตบกระเป๋าเตี้ยวหมอ
0: กระเป๋าเตี้ยวหมอเออจกอาวุธกัน
2: อะไรอะไรใจอาวุธลุงจะจกอย่าดมมาดมไปมาอู้เสียงดังมาได้ลุงใจบัดนี้ลุงจังช็อกบ่ยา
3: หายหายมาตีผัวป้ามาเดี๋ยวนี้ฮะ
2: เมียเฮ้ย
3: อันนี้ผู้สิงผัวป้าไพ่บ่มีสิทธิ์มาตีมาสักคนนอกจากป้าคนเดียวอยู่ในลายเสือเท่าลายเสือเท่าใครได้บ่ฮะป้าได้บ่
2: อะไร
3: บ่
2: อะไร
3: บ่
2: อะไร
3: ไปผัวมัน
2: อาลาบะหมี่ด้านหลังอ่ะเอ้ยมีกระไรใช่ใช
4: ่อันออกมาแล้วบ่อลายเสือเท่า

0: ็ดีแยกผ้าก็ดีซักมาก็มาเฮามาหอดที่บ้านเนี่ยมันถ้าจะนึกว่ามีคนตายก้าคนตายบ่มีมีแค่ขี้เล่าลูกไว
1: ้โอ้มาเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่เนาะมาย้ำบอกเก่งกรรมเดียวกรรมเดียว
0: สู้จะตีข้าก้าสู้จะตีข้าก้าสู้จะตีข้าก้าสู้จะตีข้าบ
1: ่พอแล้วชาวจีนมาฟาดข้านี่ตั้งแต่จีนเปียจนจีนปองแห้งพอแล้ว
0: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: ยน้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเถอะ
1: มีอย่างหรือเหมือป้าแดง
0: เอออันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: เออมันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยปู่ทองสามข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจชื่อใจดำกันแท้จนมาเนาะช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ป้าแดงเล่นๆๆๆวันนี้อย่ามาซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพันจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเน้อ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้ารำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุให้คนอื่นเพื่อเดือดร้อนสู่เนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก้าวไวช่วยทั้งปีข้อขอตัวขออ้วนเวลานอนพออย่างรถเวสป้าก้นสู่ต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ1อย่าดุแจก2อย่าได้แหวก3อย่าดัดสะแพก4ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้เออไปปิ้นเอาก็เดียวเด้อ

0: น้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งไม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันแล้วมาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เฮ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยบ้า

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยจื้อแม่คงมันจนไข้หากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4 ได้นี่10แม่นนะคะเนาะ5 5 10 5 5 6 3 10 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามทิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม35โอ้ยน้องเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: 7วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ลูกตาขอสารเปลี่ยนห้องสแกนเตอร
2: ์ลูกตาขอสารแซ่สักหลังเตอร์
3: เล็กเล็กลุงตาไม่ใหญ่ใหญ่ลุงตาทำเล็กเล็กลุงตาไม่ใหญ่ใหญ่ลุงตาทำ
1: ไอ้ยังใหญ่ใหญ่ลุงตาทำ
3: กุ้งไก่และเสวียน

0: ขอโทษพูดอังกฤษได้ไหม
1: เตียไอ้คงนี่มันคงจะเป็นมนุษย์บากกามนะทำมือทำไม้วาดรูปผู้หญิงมีหน้าอกมีเอวมีสลือรวย
0: ขอโทษขอโทษเกิดปีจระดุจังเลย
2: เล่าเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่าเขา
0: เล่าเขาเล่าเขา
2: ที่นี่ขายมุ้ยเงี้ย
0: โนโนโนมุ้ยเงี้ยไม่เอา
2: สักบบไหม
0: โนโนโน

0: ต่อไปนี้นิชเชาจะทดลองห่วงใหม่ของภรรยาดูสิว่าจะทนและแข็งแกร่งขนาดไหนเริ่มต้นจากท่าหักห่วงอัยลาเห็นกวาดลานหักคอช้างอ้าวเมียของที่ชาวไปไม่ลามาไม่ว่าใช่แล้วครับ
1: จริงของเขาขนาดห้าห่วงยังหลุดแล้วห่วงเดียวจะเหลืออะไรมีลูกหลายลุ่มๆดีกว่า

0: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าเฮาถึงอยู่ด้วยกันบัดได้ละอีเตอร์เนาะ
1: อ๋อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ถ้าอย่างนั้นมีหยังเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
1: อ๋ออยู่ด้วยกันมามีรถถีบขี้เมียงกันเดียวสู่จะแบ่งหยัง
0: ก็แบ่งรถถีบนั่นน่ะ
1: รถถีบกันเดียวอย่าแบ่งกันยังได
0: ้ก็แบ่งล้อมันคนละวง
1: วงรถวงเดียวสู่จะไปหยัง
0: ข้าจะเอาแป้งขอบด้งฟัดเข้า
1: อ๋อกำกึด

0: โทษทำโมจอนสามใบสู่กว่าจะเอาอยู่กะ
1: ปวดใจมันก็หีบน้ำแกงจ้างเหมือนกันหรอวิทยุไม่ทันแถมเครื่องเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
0: วิทยุเครื่องเดียวสู่จะแบ่งอย่างใดข้าจะเอาไว้ฟังข่าว
1: เออถ้าสู่จะฟังข่าวเอาเครื่องมันไว้ข้าจะเอาโป้มัน
0: สู่จะเอาไปยังหยัง
1: แปลงโป้ยาคืน
0: อ๋อกำกึด

0: แม่มันเฮ้ยแม่มันอันขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ่เฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะ

0: พ่อเปิ้นแข่งของชูจะไปกับไผฮะ
1: ก็เนี่ยกะนานมานานมองไอ้แชมป์แถมโค้งลุก
0: ทอมาตึงเปิงกันเฮียแต่นอนานมาตีกองนานมองกันจ่าไอ้แชมป์พาตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสูเปิ้นเลอะไปเตะไปเตะข้าถึงบ่ฮือชะตางทักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเฮ็ดสัก 2-300 กับป้าปาน
1: แต่กะนานมามันโอถูกลุกแล้วข้าจะไปกินหยังล่ะ
0: ก็กินขี้จาของที่เปิ้นแข่งหนักกะ

0: อนนี้กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเขาชกกันเดี๋ยวก่อนครับไอ้ธงเขียวฟังขึ้นกันเนอะขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลอันของแกนพูดเนี่ยเวลาเขาชกเพื่อนกูเนี่ยฟังดีเรื่อได้ก่อมันว่าหูนะกูหูเรื่องพ้องกาก
0: องทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่หนึ่งหน้าบัดนี้ขอฟังเสียงหวาน

0: ล่ะเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเท่นเป็นฉายละเฮ้ย
1: นั่นมาตัวมาบ่าท่าเก่งใจผายจังนั่นอันนี้มาบ้านของลุง
2: ลุงใจก็แกล้งกับลุงใจ
1: ใครมาดูบ้านแบบคอแบบเพี้ยวเนี่ยชูแม่มันอยู่ก่
0: อกำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชูชูมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชู
1: มาเร็วมาเร็วฮึ่งแน่แน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเฮือข้ากินผ่องฮะ
0: บ้านได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ้านได้กินตัวลูกป้าเอ๊วันนี้ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังยังกินผ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก็โ
3: คถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคโคถ้าจะเอ๊กับบ้านไผ่บ้านมันเน้อลุงถ้าคืนอยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปละมาอยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมเดี๋ยวนะแชมเดี๋ยวกะ
4: โอ้ลุงใจแซมไปห้องมาอยู่แล้วนึ
1: โอ้เดี๋ยวกะงานแชมเอองานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลา
5: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ให้ตักอยากจะขอจาฟังล้นไปไหนเตื้อนาฟังล้นไปไหนเตื้อนา